0: ไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
1: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลาร์รูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซลาร์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซลาร์นั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้ รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
0: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาริกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
0: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริ กับจิรติจันเลียงผู้กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2ต่อ0เซต12ต่อ3และ12ต่อ11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52ต่อ61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46ต่อ111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 น.ถ่ายทอดสดทาง

0: ุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7ทันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกชัยนาท LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 13 ซม. น้ำ

0: งเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.24 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์
6: ขณะนี้เวลา 7:30 น
7: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
8: คุณผู้ฟังคะจากกรณีศิลปินระดับโลกลิซ่าและลิสามโนบาลออกรายการในต่างประเทศและมีการเปิดเผยยี่ห้อพร้อมสาธิตการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเกิดกระแสพูดถึงในสื่อออนไลน์ของไทยค่ะโดยในงานที่เกี่ยวข้องย้ำว่าต้องพิจารณาย
9: ิ้มกว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: เลยจ้าโอ้โหวันนี้ต้อนรับน้องๆ นะให้พี่ช้างเนี่ยมาพ่นน้ำกระจายฟู่โอ้โหช้างเล่นน้ำกระจาย สดชื่นสดใสเย็นสบายไหมแถมมีกลิ่นนิดนึงเนอะ แต่น้องๆของเราไวกว่าเอามืออุดจมูกเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้กลิ่นเลยนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาละครับพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วจ้ากับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีพร้อมกับพองเพื่อนแล้วก็น้องๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ช่องทางการรับฟังนะครับอ่ะขอเสียงหน่อยพูดกันดังๆว่าช่องทางการรับฟังคือโอ้โหเสียงดังมากเลย0เดซิเบลอยู่ในใกล้ๆน้องๆของเรานะครับก็น่าจะพูดกันมาเสียงดังในแต่ละที่แหละแต่ว่าพี่เหลือมเนี่ยอยู่ในห้องจัดรายการก็จะไม่ได้ยินนะครับแต่รู้เลยว่าทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าไทย PBS Podcast ใช่แล้วครับช่องทางนี้มีรายการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้เริ่มต้นมาด้วยความสดชื่นสดใสเย็นสบายกับช้างเล่นน้ำไปเรียบร้อยนะครับงั้นตอนนี้ชวนกันไปต่อดีกว่าลงน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำทะเลนะจ๊ะในช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลใต้ทะเลของพี่วานเนี่ยวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวข้องกับค้างคาวค้างคาวค้างคาวทำไมเด็กๆถึงกลัวค้างคาวนกมีหูหนูมีปีกไหนมีใครไม่กลัวค้างคาวบ้างยกมือขึ้นน่าจะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะกลัวค้างคาวกันอ่ะงั้นเอาแบบนี้ให้พี่วานมาเล่าดีกว่าว่าทำไมเด็กๆถึงกลัวค้างคาวกันนะจะตรงกับความรู้สึกของน้องๆหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับช่วงนี้ห้องสมุดใต้ทะเล
1: เปิดโลกกว้างว้าวๆในห้องสมุดใต้ทะเล

เปิดประตูพี่วันเปิดประตูห้องสมุดใต้ทะเลต้อนรับน้องๆแล้วนะคะอยากให้น้องๆเข้ามาในห้องสมุดใต้ทะเลกันเพราะวันนี้พี่วันจะคุยเรื่องของเจ้าสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนนกมีหูอนูมีปีกชอบนอนห้อยหัวตัวอะไรเอ่ยอะตัวอะไรเอ่ยน้องๆตอบเสียงดังเลยค้างคาวและน้องๆก็บอกว่าพี่วันรู้ไหมเด็กๆส่วนใหญ่กลัวค้างคาวเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าน้องๆบอกว่าก็เจ้าค้างคาวอ่ะมันชอบหากินตอนกลางคืนหน้าตาของมันก็ดูแปลกๆเหมือนกับหนูมีปีกแล้วมันยังชอบนอนให้หัวมันนินจาด้วยหนูกลัวกลัวไม่ชอบมันเลยน้องๆจ๋าอย่าไปกลัวเจ้าค้างคาวเจ้าค้างคาวไม่น่ากลัวหรอกนะเจ้าค้างคาวเนี่ยมันเป็นอัศวินราตรีนั่นแน่อยากรู้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเมนูโปรดของเจ้าค้างคาวเนี่ยมันก็คือยุงค่ะมันชอบกินยุงมากๆแล้วก็แมลงศัตรูพืชตัวอื่นๆที่คอยมากัดเราอย่างเพี้ยตัวเขียวๆเนี่ยมากัดเราเจ็บๆเจ้าค้างคาวมันก็ชอบกินค้างคาว1ตัวสามารถกินยุงได้เป็นพันๆตัวเลยนะน้องๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เจ้าค้างคาวถือเป็นอัศวินพิทักษ์เราเลยนะเพราะยุงอ่ะมันชอบกัดเรากินเลือดเราแล้วก็เป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่เราด้วยค้างคาวจึงไม่น่ากลัวไงเพราะฉะนั้นก็ถ้าคืนนี้เจ้าค้างคาวบินผ่านเราน้องๆจ๋าไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องหลบเลยยกมือบายบายทักทายค้างคาวกันนะนั่นแน่ยิ้มแป้นพยักหน้าบอกว่าสัญญากับพี่วานแล้วงั้นก็หมดหน้าที่ของพี่วานไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

ชื่อน่ากลัวตัวน่ารักนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองนะครับน้องๆจ๋าเพลงนี้จากอัลบั้มของคุณลุงไว้นะครับมาฝากน้องๆนะเรียกว่าเข้ากันเลยกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลนั่นเองนะครับพูดถึงผีเสื้อนะเป็นแมลงอีกหนึ่งชนิดครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าในรอบๆบ้านเราแถวบ้านของเราแบบนี้ถ้าเกิดว่าเห็นผีเสื้อบินพึบพับตอมดอกไม้โอ้โหกินน้ำหวานแบบนี้นะแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีผีเสื้อก็เลยวางไข่แล้วก็สามารถที่จะโตจนกลายเป็นผีเสื้อเต็มวัยได้นั่นเองครับน้องๆนี่แถวบ้านน้องๆมีผีเสื้อบินไหมเอ่ยถ้าเกิดว่ามีนะโอ้แถวบ้านน่าอยู่จังเลยเนี่ยอากาศดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเพราะฉะนั้นเจอผีเสื้ออย่าไปจับอย่าไปบีบมันนะปีกมันบางมากเลยครับให้มันบินพึบพับมีสีสันสวยสดใสแล้วก็ตอมน้ำหวานดูดน้ำหวานอร่อยอร่อยแบบนี้ดูแล้วก็มีความสุขนะจริงไหมเอาละงั้นตอนนี้เนี่ยไปเสริมสร้างจินตนาการกันต่อดีกว่าครับในช่วงของนิทานลอยฟ้านะตอนนี้พี่นิทานของเราพร้อมมากเลยวันนี้มีเรื่องของน้องสาวกับผ้าห่มอุ่นจะอุ่นมากอุ่นน้อยหรือว่าไม่อุ่นขนาดไหนยังไงเนี่ยไปฟังกันได้เลยครับในช่วงนี้1 2 3พี่นิทานโชว์

สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมามีความอบอุ่นมาฝากน้องๆน้องๆหลายคนบอกว่าไม่ต้องการหรอกพี่โลมาความอบอุ่นพี่โลมาเตือนเลยลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูก่อนแล้วน้องๆจะรู้ว่าน้องๆเองก็อยากได้ความอบอุ่นแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าน้องสาวกับผ้าห่มอุ่นไปกันเลยค่ะในป่าต้นโอ๊กใหญ่พี่หมีโคล่าตัวโตชื่อว่าคุกกี้คอยดูแลน้องสาวตัวเล็กที่ชื่อว่าน้องเนยวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนคุกกี้รีบจุงมือน้องสาวเดินกลับรังแต่ไม่ทันไรสายฝนเม็ดใหญ่ก็เทกระหน่ำลงมาไม่ต้องกลัวน้องเนยอยู่ใกล้ๆพี่ไว้นะคุกกี้บอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพี่ชายร่างใหญ่รีบหักกิ่งไม้ที่มีใบดกหนามาถือเอาไว้แล้วก็ชูขึ้นบังฝนให้น้องสาวอย่างมิดชิดโดยยอมปล่อยให้หลังของตัวเองถูกฝนพัดกระหน่ำจนเปียกโชกทั้งคู่เดินกระย่องกระแย่งฝ่าสายฝนจนกลับถึงโพรงไม้อย่างปลอดภัยคุกกี้รีบหยิบผ้าเช็ดตัวผืนนุ่มมาซับขนให้น้องสาวจนแห้งสนิทจากนั้นก็ยกถ้วยนมอุ่นๆที่เตรียมไว้มาส่งให้ดื่มนมอุ่นๆก่อนนะจะได้ช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นคุกกี้ส่งแก้วนมพร้อมกับรอยยิ้มให้กับน้องสาวขอบคุณค่ะพี่และพี่ล่ะคะตัวเปียกป้อนหมดเลยน้องสาวมองพี่ชายด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรพี่แข็งแรงสบายมากเลยแต่พอพูดจบเสียงตามมาก็คือฮัทใช่น้องเนยหัวเราะคิกคักก่อนจะวิ่งไปหยิบผ้าห่มผืนหนามาคลุมรอบตัวพี่ชายแล้วก็ช่วยใช้ผ้าผืนเล็กๆซับขนที่หลังของพี่ชายอย่างตั้งใจคราวนี้น้องเนยจะดูแลพี่คุกกี้บ้างนะน้องสาวตัวน้อยพูดพลางแล้วก็บีบแขนให้กับพี่ชายคุกกี้มองน้องสาวด้วยความเอ็นดูท่ามกลางเสียงสายฝนที่ตกหนักอยู่ภายนอกภายในโพรงไม้กลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความรักของสองพี่น้องที่คอยดูแลกันและกันในทุกๆวันน่ารักจังเลยนะคะกับการดูแลกันและกันของสองพี่น้องนี้ค่ะและน้องๆล่ะคะมีพี่หรือมีน้องให้ดูแลหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าลืมดูแลกันและกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงนี้กับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีเหมือนเดิมนะจ๊ะและที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าพี่ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวเพื่อนรักเพื่อนเลิฟพี่เหลือมเนี่ยก็พร้อมมากแล้วที่จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเต่ามาฝากน้องๆด้วยจ้าแต่ว่าก่อนจะส่งน้องๆเนี่ยเข้าไปห้องเรียนยีราฟนะพี่เหลือมก็มีข้อมูลนิดนึงนะมาฝากน้องๆด้วยเหมือนกันนะระหว่างเต่าบกกับเต่าน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนที่ชัดเจนที่สุดนะก็คือที่นิ้วของมันนั่นเองครับนิ้วเท้าของมันนะถ้าเป็นเต่าบกเนี่ยนิ้วเท้าของมันจะไม่มีพังผืดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเต่าน้ำเนี่ยนิ้วเท้าของมันจะมีพังผืดนะครับที่ติดกันทุกนิ้วเลยแหละครับนี่เห็นไหมไม่ยากไม่ยากเลยครับเวลาที่น้องๆเจอเต่ามันเดินเตาะแตะเตาะแตะต้มเตียมแบบนี้นะครับจะได้เอาไปปล่อยถูกที่ไงถ้าเป็นเต่าน้ำก็ปล่อยในน้ำถ้าเป็นเต่าบกก็ปล่อยบนบกนั่นเองนะครับสบายใจแล้วงั้นตอนนี้ชวนน้องๆเข้าไปห้องเรียนยีราฟกันต่อดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้พี่ยีราฟตัวย่องสูงโปร่งขยาวของเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเต่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเต่าทะเลนั่นเองเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเต่าอะไรนะไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันกับพี่ยีราฟตัวย่องสูงโปร่งขยาวห้องเรียนยีราฟ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ

0: เอ้ยเจ้าเต่าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเต่าแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนยีราฟกับพี่ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวอะคอยาววี่วันนี้ที่เจ้าเต่ามาเจอกับน้องๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าห้องเรียนยีราฟของเราจะคุยกันเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมีคำถามมาถามน้องๆครับว่าเต่าทะเลชนิดใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับผมโอ้ยพี่รับมีช้อยให้ครับเดี๋ยวจะแบบว่าใจร้ายกับน้องๆเกินไปข้อ A เต่ามะเฟืองข้อ B เต่าตะหนุหรือว่าข้อ C เต่ากระครับเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคำตอบก็คือเต่ามะเฟืองนั่นเองครับน้องๆครับเย้ มีใครตอบถูกหรือเปล่านะลักษณะของเต่ามะเฟืองที่แตกต่างจากเต่าชนิดอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเต่าทะเลครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกระดองหลังเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับผลมะเฟืองผ่าซีกกระดองเนี่ยไม่มีเกล็ดนะครับเป็นแผ่นหนังแข็งๆหนาๆมีสีครามหรือว่าอาจจะมีสีขาวแต้มส่วนบนกระดองเนี่ยจะเป็นร่องแล้วก็สันนูนตามแนวความยาวจากส่วนหัวไปจนถึงส่วนท้ายครับผมซึ่งจะสลับกันไปคล้ายๆกับกลีบมะเฟืองจำนวน7สันด้วยกันครับซึ่งเต่ามะเฟืองที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับตัวโตเต็มที่เลยนะความยาวได้ถึงประมาณ2เมตรเลยนะครับน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก500ถึง900กิโลกรัมซึ่งเจ้าเต่ามะเฟืองเนี่ยนะครับก็จะวางไข่บนชายหาดราวๆเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีวางไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ60ถึง130ฟองต่อครั้งใช้เวลาในการฟักเนี่ยประมาณ60วันจึงออกมาเป็นลูกเต่านั่นเองครับ
1: โอเค
0: เอาล่ะตอนนี้พี่รับต้องขอตัวส่งเจ้าเต่ากลับบ้านกันบ้างนะครับส่วนน้องๆก็มาเจอกันได้ใหม่วันต่อไปวันนี้สวัสดีครับผมกลับบ้านกันเร็วเจ้าเต่าเต่าเต่าเต่าม
2: ันหัว

0: ึนตึบ
1: มึนหัวตึบมึนหัวตึบมึนหัวตึบอ้าวตอนนี้เลิกมึนหัวได้แล้วจ้ะเพราะว่าเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีพร้อมกับผองเพื่อนต้องลากันไปก่อนนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันได้ตลอดนะครับฟังซ้ำไปซ้ำมาย้อนไปย้อนมาได้หมดเลยจ้าช่องทางนี้นะอย่าลืมไทย PBS Podcast นั่นเองนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะรักนะทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีการปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ว่าจะนำเรื่องกลับมาตรวจสอบอีกครั้งและสอบถามประกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าสนุกเกอร์เป็นกีฬาได้เห็นว่าหากเล่นเพื่อเสริมทักษะไม่ควรถูกมองว่าเป็นการพนันแต่หากมีการนำไปเล่นพนันก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมระบุว่าจะรับฟังความเห็นของส่วนราชการและพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้รอบคอบที่สุดจบข่าววิไลพรพุทธรักเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
6: คัดแยกแยกทำไมเราต้องคัดแยกขยะด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
7: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: ริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ

ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: บุคคลต่างด้าวทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อห้องชุดได้ 100% ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีเผยแพร่ข้อมูลว่าบุคคลต่างด้าวทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อห้องชุดได้ 100% ในเขตเศรษฐกิจพิเศษข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงการเป็นคนต่างด้าวหรือการประสงค์ลงทุนและซื้อห้องชุดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ได้รับสิทธิ์ซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ 100% โดยอัตโนมัติโดยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพุทธศักราช 2561 กำหนดสิทธิประโยชน์ไว้เฉพาะผู้ประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นรายกรณีพร้อมต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส
5: ์ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าของชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey,

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้ประชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตย้ำว่าโครงการมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติและใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนโดยกองทัพเรือกำหนดคุณลักษณะเรือให้มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลพร้อมกำชับคณะกรรมการคัดเลือกยึดหลัก5ประการได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมกับผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยมีผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มหนุ่มใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับ

ร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยรุ่นร้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: ผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: เทเหล่าลงใส่แก้วเมาแล้วไปหากให้มานี่แหละเพราะว่ากับมูนาวัตถิโยโกสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมจำไว้นะนะขั้นเขาหักมึงดีให้ความจริงใจกับมึงดีอย่าไปทรยศเขาอย่าไปแข่งหลังเขาบอกมึงความบางดีกัน
1: ไปละ
2: มึงจะไปใส
1: ่เมื่อ
2: ฝากบอกเขาเนี่ยด้วย
0: เขาบอกมาเพิ่งแล้ว

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันกระบวนการแจ้งเกิดถูกใช้เป็นช่องทางแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบโดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลรัฐและเอกชนปฏิบัติตามแนวทางออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร. 1/1 อย่างเคร่งครัดสถานพยาบาลต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงของการเกิดบันทึกข้อมูลจากเอกสารตัวจริงและหากสงสัยความสัมพันธ์บิดาบุตรให้ตรวจ DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองพร้อมแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและห้ามออกทร. 1/1 ให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และขบวนการพ่อทิพย์จบข่าวสุภาวดีเอียกานาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์อ่าน
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
6: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
7: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: เออเป็นยังไงปันปันให้เนี่ยไปเดี๋ยวนี
1: ้พ่อทำใจได้แล้วล่ะ
0: แม่นอยู่ดอกเรื่องที่ผ่านมากะก็ต้องคิดเอียงมากไม่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว

0: ปันปันคุยไอ้ไปใส่คุยบักเถิกซื้อมาวังในใดคือบ่เห็น
1: ปันปันเอาไปผูกแขนผู้เบาเก่าแล้ว
0: ฮะ
1: ก็คุยมันเป็นคุยของเพิ่นโบนไปหลักมา
0: โบตัวรับผิดชอบเลยเอาเงินมาคืนให
1: ้สิไปเอาเงินน้ำเพิ่นเฮ็ดหยังว่าที่น้องเคยเจ้าเด้นี่

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลยแปดๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: ซื้อจักรยานไฟฟ้าให้ผู้สูงอายุระวังบางรุ่นจดทะเบียนไม่ได้ห้ามใช้บนทางเท้าช่วงที่จักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมโดยเฉพาะการซื้อให้ผู้สูงอายุเนื่องจากขับขี่ง่ายและสะดวกขอเตือนว่าจักรยานไฟฟ้าบางประเภทไม่สามารถจดทะเบียนและนำไปใช้บนถนนสาธารณะได้และห้ามนำไปขี่บนทางเท้าที่จัดไว้สำหรับคนเดินเท้าหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทก่อนซื้อควรตรวจสอบรุ่นกำลังมอเตอร์ความเร็วเอกสารรับรองและเงื่อนไขการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรงไม่ควรเชื่อเพียงคำโฆษณาของผู้ขายหากเป็นรถที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ส่วนบุคคลควรใช้งานตามข้อจำกัดและสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเพื่อความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลย

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่รวมประกาศที่เกี่ยวข้อง7ฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อให้การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายชัดเจนขึ้นครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐและเอกชนและคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต6กลุ่มอาการอาทิหมดสติหัวใจหยุดเต้นหายใจรุนแรงเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองมีสิทธิ์รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกหากถูกปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินโทรร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ02-193-7000จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่รวมประกาศที่เกี่ยวข้อง7ฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อให้การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายชัดเจนขึ้นครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐและเอกชนและคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต6กลุ่มอาการอาทิหมดสติหัวใจหยุดเต้นหายใจรุนแรงเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองมีสิทธิ์รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกหากถูกปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินโทรร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ02-193-7000จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื
1: ่อสิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร์

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 23:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่รวมประกาศที่เกี่ยวข้อง7ฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อให้การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายชัดเจนขึ้นครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐและเอกชนและคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต6กลุ่มอาการอาทิหมดสติหัวใจหยุดเต้นหายใจรุนแรงเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองมีสิทธิ์รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกหากถูกปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินโทรร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ02-193-7000จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: มเลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่รวมประกาศที่เกี่ยวข้อง7ฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อให้การใช้สิทธิและเบิกจ่ายชัดเจนขึ้นครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐและเอกชนและคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต6กลุ่มอาการอาทิหมดสติหัวใจหยุดเต้นหายใจรุนแรงเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองมีสิทธิ์รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกหากถูกปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินโทรร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ02-193-7000จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนับเราที่คนค่ะกับหนิงนันทิยาจิตตาโสภาวดีพบกันเช่นเคยใน EP นี้นะคะของนับเราที่คนค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายที่ยังคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆกับทุกๆคนทุกๆกลุ่มในสังคมไทยของเราเราเคยคุยกันในรายการเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะคะว่าความหมายของคำว่าการเลือกปฏิบัติหรือการถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบอะไรในสังคมไทยบ้างถึงจำได้เลยวันนั้นที่คุยเนี่ยหลายๆตัวอย่างที่แขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีก็เราก็แอบที่จะมีการมีทัศนคติหรือมีการเลือกปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันพอเราได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งหนิงเข้าใจว่าเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติในบ้านเราก็มีการมีพัฒนาการมากขึ้นตามลำดับนะคะและตอนนี้ก็เริ่มมีความก้าวหน้าไปตามลำดับล่าสุดเนี่ยอย่างเรื่องของการที่จะมีกฎหมายที่จะเข้ามาคุ้มครองดูแลเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติก็เกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าตกลงแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมีการใช้ในสังคมไทยจริงๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทยอย่างไรบ้างพูดคุยกันกับพี่จานะคะคุณจารุณีสิริพันธ์ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือว่าแฟร์และกองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือว่ามูฟบีพี่จาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพี่จ๋าวันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เราคุยกันครั้งก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยซึ่งคิดว่าถ้าหากว่าใครได้ฟังก็น่าจะได้เข้าใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะพี่จ๋าค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันอีกระดับนึงนะคะพี่จ๋าเป็นความก้าวหน้าของเรื่องนี้นั่นก็คือพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติถามพี่จ๋านิดนึงเป็นพื้นฐานว่าจริงๆกฎหมายฉบับนี้มันมีอยู่แล้วมันกำลังแก้ไขหรือจริงๆมันสถานะของมันในปัจจุบันคือยังไงคะ
1: สถานะกฎหมายอะคะจริงๆมันก็เป็นพระราชบัญญัติใหม่นะคะก็คือเป็นกฎหมายใหม่ที่เราอยากเห็นเราในที่นี้ก็คิดว่าคงหมายถึงภาคประชาชนนักวิชาการเครือข่ายที่ต้องบอกว่าเผชิญกับการเลือกปฏิบัตินะคะเราอยากเห็นเราก็เลยมีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันมาตั้งแต่คิดว่า6ปีที่แล้วนะคะที่ไประดมรายชื่อแล้วก็ชวนกันทำความเข้าใจแล้วก็ชวนกันลงลายมือชื่อเพื่อเสนอกฎหมายนะคะณวันนี้เนี่ยก็ผ่านมา 6-7 ปีละแล้วเราก็ส่งกฎหมายเข้าสู่สภาใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะไปผลักดันให้ทางกระทรวงยุติธรรมร่างกฎหมายฉบับนี้คู่ขึ้นมาด้วยแล้วตอนนี้มีกฎหมายของนะคะซึ่งมันก็คงไปต่อในสภาแล้วก็ต้องไปถกกันในชั้นกรรมธิการต่อไปนะคะ
0: ค่ะคือเรียกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยใหม่เอี่ยมมากๆความน่าสนใจอย่างนึงก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องของตัวกฎหมายว่ามันมีสาระสำคัญอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเมื่อกี้พี่จ๋าบอกว่าเราขับเคลื่อนเรื่องนี้มา6ปีแล้วซึ่งถือว่าระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรในช่วงระยะเวลา6ปีก่อนที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็ตอนนี้ออกมาเป็นร่างแล้วเนี่ย6ปีนั้นเราทำอะไรไปแล้วบ้างคะพี่จ๋า
1: จริงเราเนี่ยคือเอาเดิมของมูลที่ก่อนนะคะก็คือมูลที่เราเนี่ยเป็นมูลที่ที่ดำเนินงานเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะคะเราก็ทำงานหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของการผลักดันนโยบายหรือกฎหมายให้เขาบอกว่ามีให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อคนถูกเลือกปฏิบัติในการเรียนรู้หรือเข้าใจเรื่องของแล้วก็สื่อสารสาธารณะนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องนี้ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการทำงานในเชิงเครือข่ายอยู่แล้วนะคะแล้วคราวนี้พอเรารวมกันเป็นเครือข่ายเนี่ยเรายิ่งเห็นสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในแต่ละเครือข่ายอะค่ะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วแต่พอมันรวมกันเป็นข่ายมันยิ่งทำให้เราเห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าการแก้เป็นรายเคสเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางออกนะคะแล้วก็มันน่าจะต้องมีกฎหมายเนาะมันน่าจะต้องมีกฎหมายมาช่วยเราในการที่จะช่วยในการที่จะป้องปรามว่าไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือถ้ามีปุ๊บก็ควรจะใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือที่จะเยียวยาใช่ไหมคะดูแลช่วยเหลือเยียวยาสำหรับคนที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยและเราเองก็อยากให้กฎหมายนี้ค่ะเป็น เป็นเครื่องมือในการ educate สังคมด้วยนะคะคือเราไม่คือบางทีเวลาเราคิดเรื่องกฎหมายเราคิดว่ามันคือยาแรงสำหรับการทำให้คนกลัวแต่สำหรับเราเองเราอยากใช้กฎหมายเป็นกระบอกเสียงว่าถึงเวลาที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันโดยไม่ต้องไปรอให้กฎหมายมาบังคับใช้กับเราหรอกค่ะเราก็มีโอกาสจะทวนทัศนคติของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จากภายในตัวเองได้ด้วยอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในระหว่างช่วง6ปีนอกจากจะมีการรวบรวมหนิงเข้าใจว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยแต่ว่าเราไปทำงานในการให้การให้ข้อมูล educate คนในสังคมอื่นๆที่จะมาร่วมกับเราร่วมลงชื่อกับเราผลักดันเรื่องนี้เราทำงานตรงนี้ยังไงคะพี่จ๋า
1: เราก็จริงๆเราก็มีแกนนำอยู่ในหลายๆเครือข่ายนะคะที่เขาเองรู้สถานการณ์ของเครือข่ายตัวเองอยู่แล้วแล้วเราเองก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลว่าเขาเจออะไรไงบ้างนะคะแล้วก่อนการมีร่างกฎหมายฉบับนี้มันก็มีการแบบรวบรวมข้อมูลจากแต่ละข่ายฟังความคิดเห็นในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาจากต่างประเทศด้วยนะคะว่าประเทศไหนที่เขาทำร่างกฎหมายลักษณะนี้บ้างนะคะเราก็ไปศึกษาแล้วก็ดูความเป็นไปได้อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอยกร่างแล้วก็มีการไปรับฟังความเห็นนะคะ
0: ในช่วงระหว่างที่เรากำลังพยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็รวบรวมรายชื่อนะคะเพื่อที่จะเสนอเป็นร่างกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยเราทำงานโดยเฉพาะกับการให้ความรู้กับคนอื่นๆในสังคมยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างที่ว่าเราอ่ะมีฐานเครือข่ายอยู่ซึ่งแต่ละเครือข่ายเขาก็ทำงานในเครือข่ายของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละข่ายเขาก็จะรวบรวมข้อมูลองความรู้ว่ามันมีการเลือกปฏิบัติยังไงในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็เหมือนเอามันมาใช้อ่ะค่ะในการสื่อสารแล้วก็ทำงานกันเพื่อให้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเราผลักดันเรื่องนี้มันจะมีผลกับงานของเราแล้วก็ตัวของเราอะค่ะแล้วเราคิดว่าบางทีคนก็จะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากจังเลยมันเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งเรากำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่มันก็เป็นแบบเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากทุกคนก็เจอแล้วเหมือนเราใช้ data ในการเคลื่อนอะค่ะด้วยอะค่ะ
0: ค่ะงั้นหนิงถามเพิ่มเติมนิดนึงพี่จ๋าว่าในการที่เราจะพยายามจะสื่อสารกับคนอื่นว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวเราไปบอกกับเขายังไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใกล้ตัวกับเรามากกว่าที่คุณคิดนะยกตัวอย่างให้เขาฟังหรือเป็นลักษณะยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะว่า เหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันก็มีเจอกันจริงคนได้รับผลกระทบจริงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราดูว่ามันมาจากสาเหตุอะค่ะมันมาจากอะไรบ้างอะค่ะเพราะว่าบางทีคนก็ไม่รู้ว่าอ้าวแบบนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติเลยอ้าวแล้วฉันก็แบบทำอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นว่าบางทีเราต่างก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และเราเองเคยทั้งเป็นผู้กระทำแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยอะค่ะแล้วมันก็บางทีเจอจนชินนะคะจนเราไม่รู้ว่าอ้าวแบบนี้มันไม่ควรทำอย่างเงี้ยค่ะด้วย
0: ค่ะเจอจนชินจนรู้สึกว่าอ้าวอ๋ออย่างนี้คือเรื่องปฏิบัติเหรอเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเรากำลังโดน
1: หรือฉันก็เจออยู่นี่นะฉันก็ไม่เคย voice ออกมาเลยว่ามันใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้รวบรวมได้ทั้งหมดกี่รายชื่อคะพี่จ๋าในร่างของภาคประชาชนเนี่ยค่ะ
1: จริงๆเสนอไปตั้งแต่น่าจะจากตั้งแต่ปี65นะคะที่รวบรวมหมื่นกว่า 11,000 กว่ารายชื่อนะคะที่จำไม่ได้นี่คือเท่าคือเป็นรายชื่อที่ใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีการอาจจะทำผิดทำถูกอะไรบ้างไปนะคะแต่ว่ารวบรวมรายชื่อไปได้เนี่ยมัน 11,000 กว่ารายชื่อที่เราส่งไปใช่ไหมคะแต่ว่าสาระสำคัญอะไอรายชื่อมันก็คงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ว่าประชาชนต้องการกฎหมายอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราเองก็คิดว่าแค่ประชาชนต้องการกฎหมายไม่พอรัฐก็ต้องตอบสนองสาระสำคัญหลักเลยก็คือว่าเราต้องการที่จะใช้กฎหมายนี้เพื่อที่จะต้องบอกว่าคุ้มครองให้คนปลอดพ้นจากการเลือกปฏิบัตินะโดยยึดโยงตามหลักการสิทธิชนสากลเลยนะคะว่าเราจะต้องไม่ให้คนถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศเชื้อชาติสัญชาติสุขภาวะหรืออะไรทั้งหลายแหละทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นการแบบเลือกปฏิบัตินะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ยสอดคล้องตรงกันในทุกร่างนะคะที่จะมีอันนี้นะคะแล้วแต่ว่าสาระสำคัญที่ตามมาลำดับที่ตามมาก็คือว่าเราเนี่ยสาระสำคัญหลักของร่างเนี้ยค่ะเราต้องการจะให้ทุกคนนะทุกคนถ้า ถ้าถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎหมายนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้กระทำจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เลือกปฏิบัติอะค่ะคือถ้าเราลองนึกถึงเรื่องของกฎหมายอื่นๆเนี่ยตัวเราอะในฐานะผู้ถูกกระทำเหมือนเราต้องไปฟ้องใช่ไหมคะว่าฉันถูกกระทำแล้วฉันต้องไปหาหลักฐานว่าฉันถูกกระทำยังไงแต่ในกรณีของกฎหมายเนี้ยเราบอกว่าเราถูกเลือกปฏิบัติแล้วคนที่เป็นคนเลือกปฏิบัติกับเราอะค่ะเขาต้องมีหน้าที่พิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่เลือกปฏิบัติยังไงอะค่ะนึกออกไหมคะมันไม่ได้เป็นภาระของผู้ที่เป็นผู้ร้องในฐานะที่ตัวเองถูกกระทำค่ะแล้วก็การเลือกปฏิบัตินี้มันเป็นได้ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคลองค์กรหรือแม้แต่นโยบายก็ได้นะคะนโยบายที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือหน่วยงานรัฐที่เป็นการแบบเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าอันนี้คือสาระสำคัญหลักแล้วเราก็กำหนดให้มีตัวคณะกรรมการด้วยค่ะคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยรับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยไอความสถานการณ์การเลือกปฏิบัตินะคะในขณะเดียวกันก็จะมีสภาที่เรียกว่าสภาส่งเสริมคือเราไม่อยากให้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่แบบบังคับใช้อย่างเดียวไม่ได้มีเลเวลของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอะค่ะเราก็เลยกำหนดให้มีสภาส่งเสริมเรื่องของไอเรื่องของการเลือกปฏิบัติเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนคล้ายๆสภาผู้ชมผู้ฟังอย่างของไทย PBS อย่างนั้นนะคะก็คือมีประชาชนมาจากกี่หลากหลายสาขามาร่วมกันออกแบบว่าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมหรือทำให้คนในสังคมเรียนรู้เรื่องพวกนี้ค่ะได้ยังไงอันนี้ก็เป็นแบบสาระสำคัญอีกอันนึงแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะคะมีทั้งโทษปกครองโทษทางอาญาอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะคิดว่าเนี่ยคือแบบสาระสำคัญหลักแต่ของเราเนี่ยอาจจะต่างกับของพรรคการเมืองคือของกระทรวงยุติธรรมก็คือเราอะเสนอให้เป็นแบบมีสำนักงานอีกออกมาเป็นอิสระสำนักงานใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ของที่อื่นก็อาจจะเสนอไปยังกลไกเดิมที่มีอยู่เลยก็คือของกระทรวงยุติธรรมก็คือไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์อะค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะมีความต่างกันอยู่ประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะพี่จ๋าอย่างการที่เราภาคประชาชนเสนอให้มีสำนักงานมันจะมีเขาเรียกอะไรคะมันจะมีประโยชน์ยังไงกับการที่เป็นแบบเดิมก็คือไปขึ้นกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้หน่วยงานภาครัฐเขาเป็นคนดูแลจัดการไปมันจะมีข้อดีต่างกันยังไงคะ
1: คือเราอะคิดว่าการเสนอมีสำนักงานอิสระมันก็คืออิสระไงคะหมายความว่ามันก็น่าจะเป็นอิสระในการที่จะพินิจฉัยหรือดำเนินงานบนแบบบนโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับแบบว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอะค่ะซึ่งตัวเองคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นภาพแบบนั้นนะคะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันภารกิจมันจะไปซ้ำซ้อนกับกสมไหมใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมคะหรือไปอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าท้ายที่สุดเราคงต้องไปถกเถียงกันในชั้นไปพูดกันนะคะในเชิงหลักการว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงที่ในชั้นกรรมาธิการอีกทีนึงว่ามันมีข้อดีมีข้อเสียอะไรยังไงค่ะแต่ว่าขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าไอ้กฎหมายพรบฉบับเนี้ยไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของกสมแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐธรรมนูญไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายเฉพาะใดๆคือถ้ามันไปซ้ำซ้อนกับกฎหมายเฉพาะเช่นเขาคุ้มครองกลุ่มคนพิการคุ้มครองเด็กผู้หญิงถ้ามันมีเขาเรียกว่ามีคุณมากกว่าก็ไปใช้กฎหมายเฉพาะนั้นแต่ถ้ากฎหมายนี้มันมีคุณกับเขามากกว่าเขาก็สามารถที่จะมาใช้กฎหมายนี้ได้เราไม่ได้ไปยกเลิกกฎหมายแบบเฉพาะใดๆด้วยอะค่ะ
2: ค่ะอย่างเมื่อกี้อีกอันที่น่าสนใจก็คือเรื่องการกำหนดโทษในร่างของภาคประชาชนก็แล้วกันนะคะเรามีการกำหนดโทษยังไงแล้วรวมถึงอำนาจของคณะกรรมการในการที่จะแบบว่าเขาจะเป็นผู้ลงโทษเองหรือต้องส่งเรื่องต่อหรือจะเป็นยังไงคะในกระบวนการในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่เลือกปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะ
1: เรามีคณะกรรมการที่เรียกว่ากรรมการคชปค่ะเป็นเหมือนกับเป็นคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายอะไรเช่นแบบตักเตือนหรือเข้าข่ายว่าจะต้องให้เขาชดใช้ค่าเสียหายหรืออะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับไอ้ฐานความผิดเลยค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจะดำเนินการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการนี้ซึ่งคณะกรรมการนี้ก็จะมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะวินิจฉัยแต่ละกรณีไปอะค่ะ
2: ค่ะโทษสูงสุดนี่อะไรคะพี่จ๋าที่กำหนดเอาไว้ในร่างเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโทษทางอาญาเรื่องของการจำคุกอะไรนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการจำคุกในระยะแบบยาวเป็นโทษอาญายาวๆแบบนั้นเพราะว่าเราอ่ะ ต้องการใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นการส่งเสริมมากกว่าหมายความว่าเราอยากใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอะค่ะทำให้คนได้คุยกันทำให้คนได้ตกลงกันและให้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเอออันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติยังไงแล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนนโยบายคุณเปลี่ยนแนวปฏิบัติคุณเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เปลี่ยนแค่กับคนนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศขององค์กรคุณของที่ทำงานคุณของสภาพแวดล้อมอ่ะที่มันอยู่อ่ะมันไม่ใช่แค่ by case by case อ่ะเราอ่ะอยากเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างหรือบรรยากาศของหน่วยงานมากกว่างั้นมันจึงไม่ใช่เป็นการแบบกำหนดโทษในเชิงอาญาสูงแต่มันเป็นการแบบให้เห็นว่าจริงมันมีโทษนะเพราะว่าอันนี้มันคุณไปทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคุณคุยกันได้ไกลเกลี่ยกันได้มีการรับผิดในเชิงการเยียวยาการปรับอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็ว่าไปตามกระบวนการแบบนั้นมากกว่าค่ะ
2: ค่ะเพราะอย่างน้อยบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปเนาะว่าสิ่งที่ฉันได้กระทำไปอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเหมือนการได้มาเจอกันเป็นคดีกันเป็นกรณีกันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ทีนี้คาดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศออกมาใช้จริงๆในสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไทยบ้างคะพี่จ๋า
1: คือจริงๆอะค่ะอย่างที่บอกไปแต่แรกอะค่ะว่าเราอะมีกฎหมายเยอะแยะมากเลยในประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกฎหมายที่แทบไม่ได้เอามาใช้แล้วเลยคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีกฎหมายนี้หรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราอะคิดว่ากฎหมายนี้มันควรเป็นกฎหมายที่คนจดจำได้มันมีชีวิตของมันแล้วคนรู้สึกว่าไม่ใช่มองแบบกลัวนะคะกลัวกฎหมายอย่างนี้แต่ควรจะมองว่ากฎหมายนี้ทำไมมันถึงต้องมีอะค่ะมันแปลว่าโลกเราสังคมเราเป็นยังไงเหรอมันถึงต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนเป็นกฎหมายที่กลับมาตั้งคำถามในตัวเราแล้วก็ตั้งคำถามกับเวลาที่เราทำงานหรือออกนโยบายต่างๆว่าเราอยู่บนฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ไปละเมิดใครอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขหรือนโยบายแบบที่ว่าไม่รับคนพิการเข้าทำงานไม่รับคนที่เป็น LGBT เข้าทำงานอยู่หรือเปล่าเรากำลังเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือเปล่าเรากำลังเลือกปฏิบัติต่อเยาวชนหรือเปล่ากำลังไม่ให้ผู้ติดเชื้อ HIV เข้าทำงานหรือเปล่าคือมันควรจะเป็นกฎหมายที่กลับเข้ามาทำงานภายในแล้วก็ถ้าคนภายในนั้นคือคนกำหนดนโยบายเนาะหรือเป็นเจ้าของหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือเป็นผู้นำมาค่ะมันคงจะดีไม่น้อยเราอยากให้กฎหมายมันมีพลังแบบนั้นนะคะส่วนว่าถ้าระหว่างที่มันกำลังทำให้คนเข้าใจทำให้มีพลังแบบนั้นเนี่ยแล้วมีการทำผิดขึ้นมาแน่นอนกฎหมายนี้ ก็จะต้องใช้การในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างที่พี่ว่าเราต้องการให้มันเสริมคุณค่าแล้วก็เสริมให้คนเรียนรู้แล้วเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอ่ะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยอะค่ะคู่กันไปค่ะ
2: ค่ะในฐานะที่พี่จ๋าทำงานอยู่ใน MOVEDI ซึ่งเป็นเครือข่ายทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะขจัดการเลือกปฏิบัติเนี่ยคิดว่าทำไมสังคมไทยถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็อย่างเร่งด่วนด้วยไหมคะทำไมจะต้องมีคะ
1: ต้องโดยด่วนเลยล่ะค่ะเพราะว่าคือทุกวินาทีมีคนเลือกถูกเลือกปฏิบัติอ่ะพี่ก็จะพูดอย่างนี้ในทุกๆเวทีเลยนะคะแล้วบางทีไอ้คนที่ถูกเลือกปฏิบัติอะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็เมื่อถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครจากที่ไหนบางทีก็ถ้าเข้าไปขอความช่วยเหลือในหน่วยงานรัฐก็ไม่รู้ว่าจะแบบใช้เวลานานไหมจะกล้าหรือเปล่าคือชาวบ้านกับรัฐนะคะมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นนะคะที่จะไปขอความช่วยเหลือได้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันยังมีคนเลือกถูกเลือกปฏิบัติอยู่จริงมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกเลือกปฏิบัติอยู่จริงแล้วมีคนที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลืออยู่จริงนะงั้นกฎหมายฉบับนี้ค่ะมันน่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนนี้ให้คนรู้ว่ามันมีสถานการณ์นี้อยู่จริงแล้วก็คนที่ถูกกระทำก็ควรจะรู้อะค่ะว่ามันมีช่องทางที่คุณจะสามารถร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้แล้วก็คนที่เป็นคนผู้กระทำก็จะต้องเชนสหะมายเซสหรือนโยบายของตัวเองเพื่อที่จะเคารพอยู่บนแบบกฎหมายนี้นะคะไม่ใช่รอว่าถ้าทำเมื่อไหร่ก็ไปฟ้องเอาสิอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรา สิ่งที่เราอยากเห็นนะคะแต่ว่าเหนือกว่าอื่นใดทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องว่าบรรยากาศของการเคารพกันนะคะหรือว่าเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะมันควรจะเกิดขึ้นผ่านกฎหมายนี้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณพี่จ๋านะคะคุณจารุณีสิริพันธ์ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือว่าแฟร์แล้วก็กองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือมูฟดีขอบพระคุณพี่จ๋าเป็นจังสูงเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้หนิงลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในนับเราที่คนใน EP ถัดไปนะคะวันนี้

0: Voice of the Voiceless ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมรับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม
1: คลิปนี้เรามาพูดถึงบทสรุปการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะในสังคมไทยด้วยปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพเกิดขึ้นเพราะสภาพสังคมการเติบโตการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยในสังคมไทยทำให้สำนักสนับสนุนประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักก้าวทำหน้าที่ในการเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะให้กับประชากรโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งก็คือประชากรที่มีทั้งความเปราะบาง vulnerability มีความเสี่ยง risk หรือความต้องการกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพเช่นกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมุสลิมคนไร้บ้านเป็นต้นสนับสนุนให้ได้รับการช่วยเหลือเรื่องสิทธิสวัสดิการกฎหมายและผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาครัฐเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเป็นเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยล่าสุดได้มีการจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2 Second Voice of the Voiceless The Vulnerable Populations ที่ Impact Forum เมืองทองธานีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมหาทางออกเสนอแนวคิดหาแนวทางร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนโยบายการทำงานประชากรกลุ่มเฉพาะเกิดเป็นร่างสมุดปกขาวข้อเสนอนโยบายสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะการผลักดันทั้งนโยบายและกิจกรรมก็ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพ

0: ผู้สูงอายุให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลเน้นให้พึ่งพาตัวเองนานที่สุด 2. คนพิการสนับสนุนให้คนพิการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพในทิศทางที่ดีขึ้นหาอาชีพทำงานใกล้บ้านเกิดการจ้างงานเชิงสังคม 3. คนไร้บ้านสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสิทธิสุขภาพสวัสดิการพื้นฐานของรัฐทำโครงการบ้านคนละครึ่งและหาอาชีพสร้างรายได้4. แรงงานนอกระบบยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 5. กลุ่มชาติพันธุ์ผลักดันการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่และมาตรการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต 6. กลุ่มประชากรข้ามชาติสนับสนุนการเข้าถึงหลักประกันทางด้านสุขภาพและหลักประกันทางสังคมอย่างเหมาะสมเป็นธรรมรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน 7. ผู้มีความหลากหลายทางเพศสนับสนุนการเข้าถึงความเป็นธรรมทางสุขภาพไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถี 8. ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงสนับสนุนการลดความรุนแรงอันเนื่องจากเหตุแห่งเพศและลดความรุนแรงในครอบครัวและผลักดันประเด็นความรุนแรงเป็นประเด็นสาธารณะ 9. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเช่นโครงการเรือนจำสุขภาวะ 10. มุสลิมไทยสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าการจัดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2 Second Voice of Voiceless The Vulnerable Populations ครั้งนี้ได้มีหลายเสียงมาร่วมขับเคลื่อนประเด็นแนวคิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการทำงานที่จะช่วยให้สังคมไทยลดการเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในอนาคตนั่นเองครับ
1: ผลิตโดยคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.
2: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการ
4: สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลเมื่อได้ยินคำว่าไขมันเรามักจะตีตราว่ามันไม่ดีแต่ที่จริงแล้วไขมันคือสารอาหารหลักชนิดหนึ่งที่จำเป็นมากๆต่อร่างกายถึงแม้ว่าต้องการไม่เยอะแต่ก็ขาดไม่ได้แล้วไขมันมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแพทย์หญิงณหาไทยฉัตรสิงห์อายุรแพทย์โรคหัวใจศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลนวเวศจะได้มาบอกให้เราได้ทราบกันครับ
3: Health Alert Podcast
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอล
4: วันนี้มาขอความรู้คุณหมอกันหน่อยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเรื่องของไขมันนั่นเองที่เราก็ต้องกินกันอยู่ทุกวันนะครับคุณหมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มต้นกันเลยครับว่าไขมันคืออะไรครับคุณหมอครับ
5: จริงๆไขมันนะคะคำนี้จริงว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ได้ยินกันบ่อยนะคะเพราะว่าเทรนด์สุขภาพเนี่ยกำลังมาแต่ว่าไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งละกันนะคะซึ่งสารชนิดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ซึ่งรวมถึงมนุษย์เราเองแล้วก็พวกพืชนะคะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของพวกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วมันก็ยังเป็นส่วนของพวกเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงไขมันในอาหารนะคะเราก็น่าจะเคยได้ยินตอนเด็กๆนะคะว่าไขมันเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่อาหาร5หมู่นะคะที่มีไขมันเนี่ย เป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะก็คือ1กรัมของไขมันให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะนั้นไขมันเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสิ่งสำคัญในสิ่งมีชีวิตเรานั่นเองนะคะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าร่างกายของเราไม่สามารถจะขาดไขมันได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับ
5: ได้เลยค่ะ
4: ครับผมทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของไขมันได้ยินมาโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยก็ให้คุณหมอช่วยบอกหน่อยละครับว่าไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดเขาแบ่งอะไรยังไงแบบนี้ครับคุณหมอครับ
5: คือไขมันนะคะจริงๆอย่างที่คุณบอลว่าเลยค่ะมันแบ่งได้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเราแบ่งเนี่ยหลักๆไขมันในอาหารดีกว่านะคะไขมันในอาหารหลักๆน่าจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะอย่างแรกนะคะไขมันในอาหารเนี่ยก็คือ1ไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสัตว์แล้วก็พืชนะคะสัตว์ที่เราได้ยินกันเนี่ยก็คืออยู่ในอาหารที่เราแบบชอบกินกันเช่นหมูกรอบขาหมูอย่างเงี้ยค่ะที่มันอร่อยนะคะหร
4: ือ
5: ว่าในผลิตภัณฑ์ของพวกนมพวกไอศกรีมชีสเนี่ยค่ะจะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ปริมาณสูงส่วนถ้าอยู่ในพืชเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำมันพวกน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะที่มีไขมันประเภทนี้อยู่สูงซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยเดิมๆเราก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าทานไขมันอิ่มตัวพวกข้าวขาหมูหมูกรอบเนี่ยไม่ดีนะคะตอนนี้ค่ะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถือว่าอาจจะไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดก็แปลว่ามันมีทั้งตัวที่แย่แล้วก็ตัวที่ไม่ได้แย่นะคะแต่โดยรวมๆเนี่ยเราจะถือว่าไขมันชนิดอื่นอาจจะดีกว่าแล้วก็ไขมันชนิดอื่นอีกเช่นไขมันทรานส์แฟตตี้แอซิดที่จะพูดถึงนะคะอาจจะเป็นตัวลายมากกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะอันที่สองเนี่ยไขมันชนิดที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะถ้าเป็นเชิงเดี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ในพวกสัตว์ก็อย่างที่ว่าจริงๆก็คือเหมือนคล้ายๆไขมันอิ่มตัวจะอยู่ในพวกสัตว์ต่างๆถ้าอยู่ในพืชก็จะอยู่ในประเภทอะโวคาโดหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซ
4: ึ่
5: งอันเนี้ยถ้ามันเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นอะโวคาโดเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันสามารถลดโอกาสการเกิดพวกโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแต่เป็นเชิงซ้อนซึ่งจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือเป็นโอเมก้า3และก็โอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยเราก็จะได้ยินกันอยู่แล้วว่าเป็นไขมันที่ดีนะคะมันก็จะอยู่ในพวกปลาที่เป็นเขาเรียกว่า oily fish นะคะก็จะอยู่ในพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลนะคะแต่ถ้าพูดถึงปลาไทยก็จะเป็นพวกปลาทูปลาสวายปลาช่อนอย่างเงี้ยนะคะที่มันจะมีไขมันโอเมก้า3สูงในพืชเองก็จะมีพวกโอเมก้า3จะอยู่ในพวกหัวน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันคาโนล่าหรือว่าแฟกซีดที่จะมีพวกโอเมก้า3สูงต่อมาเนี่ยจะเป็นพวกโอเมก้า6นะคะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดโอเมก้า6นะคะก็จะอยู่ในพวกไก่พวกเนื้อนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในพวกน้ำมันทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันถั่วเหลืองอย่างนี้นะคะซึ่งพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะเป็นไขมันที่จำเป็นเพราะว่าร่างกายผลิตไม่ได้มีการศึกษามากมายที่คอนเฟิร์มว่าตัวมันเองเนี่ยช่วยลดโอกาสการเกิดพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือถือเป็นหนึ่งในกลุ่มไขมันที่ดีนะคะตอนนี้ตัวที่3ค่ะคุณบอลตัวนี้เป็นตัวร้ายจริงๆเลยเป็นตัวร้ายกว่าไขมันอิ่มตัวอีกนะคะเป็นตัวที่หลังๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวนี้จะต้องหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าทรานส์แฟตตี้แอซิดนะคะหรือว่าไขมันทรานส
4: ์
5: ซึ่งไขมันทรานส์เนี่ยมันจะมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณน้อยจะอยู่ในพวกเนื้อหรือพวกนมนะคะปริมาณไม่เยอะแต่ว่ามันจะอยู่ในขบวนการอุตสาหกรรมของการผลิตอาหารในเยอะเขาจะเรียกว่าการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปในไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมันจะทำให้เกิดพวกทรานส์แฟตหรือว่าการนำพวกไขมันไม่อิ่มตัวค่ะพวกน้ำมันพืชเนี่ยเอาไปทอดนะคะซ
4: ึ่
5: งพวกเนี้ยมันชัดเจนเลยว่ามันเพิ่ม LDL แล้วก็ลดไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันดีนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสทำให้เกิดพวกโรคเส้นเลือดหัวใจได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลในอาหารนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในพวกอย่างที่เราได้ยินกันนะคะพวกอาหารทะเลทานอาหารทะเลมากๆคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกในไข่แดงก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต
4: ่
5: ว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหลักในการเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ครับผมก็จะมีอยู่4แบบ4ชนิดด้วยกันที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังนี่ก็มีทั้งตัวที่ก็เป็นตัวที่ดีบางตัวนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่มันก็อยู่ในอาหารที่เราต้องกินเป็นประจำนะครับอย่างในส่วนของไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวอันนี้บอยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคุณหมอก็คือรู้สึกว่ามันก็อยู่ในอาหารแบบกลุ่มเดียวกันนะคุณหมอมันมีทั้งอิ่มและไม่อิ่มในตัวเดียวกันในอาหารเดียวกันอันนี้บอยไม่แน่ใจบอยเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ถูกต้องเลยค่ะก็คือ น้ำมันต่างๆอะค่ะมันจะมีทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวผสมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันแต่ละชนิดจะมีไขมันชนิดไหนมากที่สุดนะคะอย่างน้ำมันปาล์มหรือมะพร้าวเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวมากกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะส
4: ่
5: วนน้ำมันอื่นๆน้ำมันคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่ะก็จะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยแต่เป็นส่วนน้อยดังนั้นมันจะผสมอยู่ในอาหารทุกอย่างผสมกัน
4: ครับแล้วแบบนี้เนี่ยประโยชน์แล้วก็โทษของไขมันล่ะครับคุณหมอโอมีอยู่4แบบนี้ไม่แน่ใจว่าทั้ง4แบบเนี่ยมันมีทั้งโทษและประโยชน์แตกต่างกันไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มีแต่โทษอะไรที่มีแต่ประโยชน์แบบนี้ครับคุณหมอ
5: ประโยชน์ของไขมันนะคะอย่างที่บอกคุณบอลแล้วว่าไขมันเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นเราขาดไม่ได้ไขมันนะคะเพราะว่าไขมันในร่างกายของเราค่ะถ้าเราไม่มีไขมันเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าไขมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะเป็นส่วนประกอบของพวกเซลล์ประสาทแล้วก็ยังทำหน้าที่ช่วยผลิตน้ำดีนะคะช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดนะคะแล้วก็ตัวไขมันที่อยู่ตามหน้าท้องเองหรือว่าในอวัยวะที่ถือว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีเนี่ยถ้ามีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะมันก็จะป้องกันอุณหภูมินะคะช่วยลดการกระแทกของอวัยวะต่างๆนะคะช่วยผลิตฮอร์โมนต่างๆดังนั้นเนี่ยไขมันในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆก็มีข้อดีของมันอยู่นะคะส
4: ่
5: วนไขมันในอาหารนะคะในกลุ่มที่หมอบอกว่าเป็นไขมันที่ดีเนี่ยมันก็จะลดโอกาสการเกิดพวกโรคเส้นเลือดถ้าเราทานอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดพวกโรคเส้นเลือดทั้งเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกนะคะลดโอกาสการเกิดเบาหวานหรือว่าบางทีอาจจะลดโอกาสการเกิดพวกมะเร็งส่วนข้อเสียของไขมันอย่างที่ว่าค่ะหนึ่งก็คือปริมาณพลังงานจะค่อนข้างสูงนะคะถ้าทานมากไม่พอดีก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วนนะคะต่อมาเนี่ยไขมันบางชนิดเลยเนี่ยที่เรารู้แน่ๆว่าเป็นไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยก็คือตัวทรานส์แฟตนะคะถ
4: ้
5: าทานตัวนี้มากๆอะค่ะก็จะเพิ่มโอกาสแบบพุ่งเลยนะคะที่จะทำให้เกิด LDL สูงHDL 3มันก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดต่างๆนะคะเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจดังนั้นเนี่ยการทานไขมันจริงๆก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทานกลุ่มไหนค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอลขอเทคนิควิธีง่ายๆดีกว่าครับคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะถ้าไม่ได้มีความรู้เนี่ยก็จะแบบว่าเอ๊ะงงๆว่าอันไหนมันอิ่มอันนี้มันอิ่มไหมอันนี้มันไม่อิ่มตัวอันนี้มันมีไขมันทรานส์หรือเปล่าเอาแบบประชาชนเข้าใจง่ายๆเลยครับคุณหมอครับเอาแบบคนทั่วไปเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรานึกถึงว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีไขมันแน่นอนว่าบางทีมันก็จำไม่ได้นะคุณหมอนะว่าอันไหนมันอิ่มไม่อิ่มอันนี้มันมีไขมันทรานส์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยเทคนิควิธีในการที่จะกินไขมันให้ได้สุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะต้องกินแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับ
5: ก็คือว่าเวลาหมอแนะนำคนทั่วไปหรือคนไข้นะคะอย่างแรกเลยอะค่ะเวลาเจอคนที่ไขมันสูงหรือว่าเราป้องกันการเกิดไขมันสูงหรือป้องกันการเกิดโรคพวกหัวใจนะคะอย่างแรกเลยที่หมอพยายามย้ำก็คือว่าอยากให้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะก็คือว่าการคุมไขมันไม่ใช่การพยายามแค่ไม่กี่เดือนนะคะหลักๆเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกอาหารที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางก็คือไม่ควบคุมมากเกินไปคราวนี้เนี่ยเดิมเลยนะคะสมัยก่อนเลยเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ของไขมันว่าให้มันอยู่ภายในกี่เปอร์เซ็นต์คือไม่เกิน 35% ของแคลอรี่ทั้งหมดนะคะก็คือคุมให้ไขมันเนี่ยทานไม่ต้องเยอะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยความเชื่อนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงไปก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้จำกัดปริมาณของไขมันที่ทานต่อวันแต่ว่าเราจะพยายามเลือกไขมันนะคะว่าเป็นไขมันเนี่ยเราจะพยายามเลือกว่าเป็นไขมันจากกลุ่มที่ดีจากแหล่งที่ดีเป็นหลักมากกว่านะคะเราไม่ต้องจำเลยค่ะว่าอันนี้เป็นไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะคะเราจะพยายามเลือกไปเลยว่าเราพยายามทานไขมันเนี่ยที่มาจากพวกพืชก็คือพยายามทานจากพวกน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกที่ต้องเป็นน้ำมันมะกอกที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าหรือว่าถ้าจะเป็นของพวกธัญพืชหรือว่าเป็นพวกถั่วอบอย่างเงี้ยก็จะได้น้ำมันที่ดีนะคะหร
4: ือ
5: ว่าถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะเน้นให้ลดการบริโภคของพวกโปรเซสมีทนะคะก็คือจะเป็นพวกลดการทานพวกไส้กรอกพวกเบคอนนะคะพวกกุนเชียงอย่างเงี้ยพยายามลดให้ทานเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วพยายามทานเนื้อสัตว์เป็นพวกกลุ่มปลาหรือว่าเป็นสัตว์ปีกก็จะดีกว่าเป็นพวกเนื้อแดงนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นทรานส์แฟตทรานส์แฟตเนี่ยง่ายๆเลยนะคะที่บอกคนไข้ก็คือว่าพยายามเลี่ยงการทานของทอดหรือว่าเป็นพวกเบเกอรี่ที่มันมาจากพวกแบบ ขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมการทำพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะก็คือพยายามเลี่ยงทางพวกเบเกอรี่โดนัทเค้กของทอดแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักโดยการทานอาหารให้พร้อมเหมาะกับการออกกำลังกายนะคะจริงๆเราไม่ต้องจำเลยว่าอันไหนเป็นไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะคะแค่พยายามเลือกอาหารเลือกไขมันจากแหล่งพวกนี้ค่ะก็ถือว่าดีเลย
4: โอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรื่องของไขมันนะครับเป็นสิ่งที่เรากินกันอยู่แล้วหลายคนบอกว่าจำไม่ได้หรอกว่าจะต้องกินอะไรแบบไหนยังไงซึ่งคุณหมอก็มีเทคนิควิธีให้เรียบร้อยว่าเราจะเลือกกินยังไงให้ได้ไขมันดีต่อร่างกายของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆครับที่มาให้คำแนะนำดีๆกันครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: Health Alert Podcast
6: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
7: ณสุขศาลาม
6: าร่วมเรียนรู้และดูแลสุขภาพกับกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.
8: ความดันโลหิตสูงคืออะไรและส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรครับ
9: บางคนก็บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะหนึ่งซึ่งความดันเลือดก็คือความดันระหว่างที่หัวใจเนี่ยต้องบีบตัวเรียกว่าความดันตัวบนซิสโตลิกและระหว่างที่หัวใจมันคลายตัวสุดนะเรียกว่าความดันไดอะสโตลิกนะครับก็คือความดันที่หัวใจต้องบีบเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้คนทั่วไปเนี่ยอายุเริ่มมากการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดต่างๆทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักหรือหลอดเลือดเนี่ยมันมีแรงต้านทานเนี่ยสูงทำให้ความดันสูงขึ้นพอความดันสูงนานๆนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดเป็นโรคเรื้อรังเรียกว่าต่างๆตามมาเช่นไตวายโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งนะครับซึ่งมีจากหลายสาเหตุแต่ถ้าเป็นแล้วทิ้งไว้ระยะยาวจะเกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมองนะครับในเรื่องของหัวใจนะครับอันนี้คือเป็นผลแทรกซ้อนจากที่เรียกว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงความดันโลหิตนะครับผมมันเป็นค่าตัวเลขนึงที่เราตั้งขึ้นมาโดยที่ได้ผลจากการศึกษานะครับระดับความดันไหนถ้าสูงแล้วจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆหรือก่อให้เกิดโรคหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นโรคหัวใจโรคไตหรือโรคสมองนะครับหลอดเลือดสมองซึ่งก็พบว่าความดันในคนปกติควรจะไม่เกินความดันซิสโตลิกนะครับ140ความดันไดอะสโตลิก90มิลลิเมตรตลอดนะครับคือ140 90ถ้าเกินนี้ก็เรียกว่ามีความสูงเพิ่มมากขึ้นแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการพูดว่าจริงๆยังไม่ต้องสูงถึง140 90เริ่มจะสูงเพิ่มขึ้นก็น่าจะต้องระมัดระวังหรือควบคุมแล้วตัวเลขหลังๆก็พยายามคุมให้มันต่ำกว่าเกณฑ์นี้โดยทั่วไปเราก็จะถือค่าที่ถ้าความดันเนี่ยตั้งแต่140 90มิลลิเมตรตลอดขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงครับผมความดันโลหิตสูงนะครับเราพบว่ามีอยู่ประมาณไม่ถึง 5% ที่มีสาเหตุชัดเจนจากโรคบางอย่างที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเช่นเป็นเนื้องอกหรือเป็นโรคของต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติเป็นโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างนะครับหรือโรคไตบางประเภทพวกนี้เนี่ยเราพบว่ามันมีสาเหตุอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 5% ซึ่งถ้ารักษาภาวะหรือสาเหตุเหล่านี้ได้นะครับก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ดีๆก็มีความดันสูงโดยไม่ทราบสาเหตุมักพบในคนที่อายุไม่มากนะครับแต่ส่วนใหญ่ 95% หรือมากกว่านั้นหรือประมาณเกือบ 99% คนทั่วไปเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งเป็นปัญหาจากกรรมพันธุ์ทำให้มีแนวโน้มที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงขึ้นเขาก็เลยจะใช้คำนี้ว่าความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุแต่จริงๆก็ไม่เชิงไม่ทราบสาเหตุแต่เป็นสาเหตุที่เกิดเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม1น้ำหนักมากหรืออ้วนภาวะอ้วนลงพุงอันที่2ก็คือการบริโภคอาหารเค็มกินเค็มมากๆกินอาหารเยอะๆอ้วนน้ำหนักเกินพวกนี้เนี่ยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอการที่เราเรียกว่าเครียดอายุเริ่มมากขึ้นพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เรียกว่ามีความดันโลหิตสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสำคัญที่สุดเลยคือการต้องกลับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วอาจจะต้องพยายามให้ยาระหว่างกินยาก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความดันมันไม่สูงมากหรือว่าไม่ต้องใช้ยาในขนาดสูงๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าสุขภาพดีขึ้นและคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
8: ขอขอบคุณวิทยากรนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนายกสมาคมสมพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
6: มาติดตามสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาวะได้ใหม่ได้ครั้งต่อไปผลิตโดย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่12ถึงคิวเกมออนไลน
5: ์นี่ในต่อเกมออนไลน์มันเป็นยังไงหรอเห็นเขาว่าเด็กๆติดกันจังเลยอะ
6: เชื่ออีกแล้วนะพี่หมอนเกมออนไลน์ก็เกมทางอินเทอร์เน็ตไงล่ะตอนนี้วัยรุ่นเขาฮิตติดเกมออนไลน์กันแทบจะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับ
5: แสดงว่ามันต้องสนุกมากเลยนะถึงได้ทั้งฮอตทั้งฮิตขนาดนี้ต่อเคยเล่นหรือเปล่าอ่ะ
6: ก็เคยนะพี่โอ๊ยเดี๋ยวนี้ผมไม่มีเวลาเล่นหรอกงานเยอะจะตายแก่แล้วด้วยขี้เกียจเล่นแต่ไอ้สนุกมันก็คงสนุกแหละไม่งั้นเด็กจะติดกันงอมแงมเหรอพี่หมอนไปดูตามร้านเกมสิเพียบ
7: เมื่อเร็วๆนี้สำนักวิจัย A-Back Poll ได้ทำการสำรวจในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่ามีคนชอบเล่นเกมมากกว่า 1.5 ล้านคนโดยเฉพาะเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลายใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงครึ่งเด็กๆจำนวน1ใน3ยอมรับว่าเล่นเกมจนติดบางคนได้เข้าไปสู่การพนันเด็กๆใช้เงินในการเล่นเกมเฉลี่ยเดือนละ 1,114 บาทเกมยอดนิยม3อันดับแรกคือเกมปังย่า Ragnarok และ Muse เวลาที่เด็กชอบเล่นคือตอนเย็นของทุกวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มักจะเริ่มเล่นแต่เช้าและสามารถเล่นได้ตลอดทั้งวันแหล่งที่เด็กชอบเล่นส่วนใหญ่จะเป็นตามร้านเกมที่อยู่ใกล้ๆบ้านข้อมูลทางการแพทย์และจิตวิทยาระบุว่าการที่เด็กติดเกมออนไลน์อย่างงอมแงมมีผลกระทบกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันเพราะการเล่นเกมนานๆจะก่อให้เกิดความเครียดสะสมทำให้การเรียนตกต่ำรวมถึงความบกพร่องของกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นการสูญเสียเงินมากเกินความจำเป็นและอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การเล่นการพนันได้
6: ผมเชื่อนะพี่ว่าเด็กร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าพ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ให้ความรักอย่างเต็มที่แล้วก็มีอะไรสนุกสนุกทำด้วยกันผมว่าเด็กเลือกพ่อแม่มากกว่าเลือกเกมนะพี่
5: ก็ว่างั้นแหละวันหยุดเนี้ยพี่ว่าจะชวนลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่เปิดใหม่นะ
6: โอ้โหผมกำลังคิดจะพาลูกไปอยู่พอดีเลยงั้นเราไปพร้อมกันสองบ้านเลยนะพี
7: ่รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์
1: FM88NK.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรส ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
5: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
6: นางสาวรักษนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรจะรับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
12: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ
1: ์ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา5:23 น.ถึง 23:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
0: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
2: มาแล้วค่ะกับรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนิลวันนี้มาพร้อมกับความอร่อยนะคะความอร่อยประจำวันความอร่อยจากอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมานับร้อยปีนะคะกับประเด็นข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวไหนให้ประโยชน์มากกว่าคือไม่ว่าจะภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอีสานเนาะเราต่างก็มีข้าวที่ต้องกินเป็นประจำทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นความผูกพันของแต่ละครอบครัวบางบ้านก็อาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวสีถึงจะอยู่ท้องมีแรงทำงานแต่บางบ้านก็อาจจะบอกว่าข้าวขาวกินง่ายย่อยง่ายกว่าแต่คำถามที่หลายคนเถียงกันมานานก็คือว่าระหว่างข้าวขาวกับข้าวเหนียวข้าวแบบไหนให้ประโยชน์มากกว่ากันแล้วสำหรับคนวัยทำงานคนสูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันหรือว่าไขมันสูงเนาะจริงๆแล้วนี่เราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับข้าวที่เรากินกันอยู่ต้องบอกว่าตั้งประเด็นแบบนี้เนาะอาจจะเรียกแขกแต่จริงๆไม่ใช่หรอกวันนี้เนี่ยพี่หมีอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะรวมถึงพี่หมีด้วยเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวขาวข้าวเหนียวในมุมของประโยชน์ข้อควรระวังว่าเราควรกินยังไงในมุมของสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคุยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะคุณพระสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์หรือว่าคุณนิกนะคะที่เราเคยคุยกันจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงค่ะก็จะมาไขข้อข้องใจนะร่วมไขข้อข้องใจเรื่องข้าวขาวข้าวเหนียวแล้วก็การกินข้าวอย่างเหมาะสมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เปิดหัวข้อมาแบบนี้นะคะคิดว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็แบบอะไรเนี่ยต้องสนใจแน่ๆเลยนะเพราะว่าเป
3: ็
2: นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานพอสมควรบางทีก็เถียงกันแบบประมาณเถียงกันขำๆเล่นๆเนาะเถียงเสร็จแล้วก็กินข้าวกันต่อบางทีก็โอเคกินข้าวเหนียวบางทีก็กินข้าวเจ้าหรือบางทีก็อาจจะกินทั้งสองอย่างเลยเพราะมันก็อร่อยทั้งสองอย่างนั่นแหละวันนี้อยากให้คุณนิกช่วยเฉลยหน่อยค่ะว่าระหว่างข้าวขาวกับข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วข้าวชนิดไหนที่ให้ประโยชน์อย่างเช่นให้พลังงานแล้วก็เหมาะกับคนวัยทำงานมากกว่ากันพี่หมีตั้งคำถามแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ครับผมเพราะว่าถ้าจะเป็นคำตอบของผมอ่ะก็ต้องถามว่าประโยชน์อ่ะเป็นประโยชน์ต่อใครและวิถีชีวิตเป็นยังไงครับผมเพราะว่ายังไงถ้ามองในเชิงสารอาหารทั้งสองตัวมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพลังงานเพราะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับที่จะเป็นพลังงานที่ไปใช้แรงในการทำงานต่างๆทั้งคู่เลยแต่ทีเนี้ยใครไปทำงานแบบไหนเพราะว่าอย่างผมทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะมีหลากหลายถูกไหมฮ
2: ะ
3: ถ้าเกิดว่าไปทำงานที่แบบต้องใช้แรงเยอะต้องเดินต้องทำอะไรมากๆผมก็อาจจะตอบว่าข้าวเหนียวเนี่ยให้พลังงานได้เยอะกว่าปริมาณที่เท่ากันนะครับผม
2: อย่างเช่นงานที่ต้องใช้แรงไปทำไร่ทำนา
3: ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่เป็นคนทำงานนั่งโต๊ะเนี่ยแล้วถ้า

0: กินข้าวเหนียวกับข้าวขาในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยก็ข้าวเหนียวจะเป็นพลังงานส่วนเกินไปเราไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านเราไม่ต้องไปใช้แรงเยอะเนี่ยการกินข้าวเหนียวดูจะเป็นโทษมากกว่าเพราะพลังงานเยอะเกินคุณก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นถ้าเกิดกินสะสมนานๆผมก็จะบอกว่าข้าวขาวเป็นประโยชน์กับคุณกว่าครับผม
1: ขึ้นอยู่กับว่าถามให้ใคร
0: ใช่ครับ
1: ว่าใครเป็นคนกิน
0: ใช่ครับผ
1: ม
0: ก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นหมุดปักเริ่มต้นเลยก็ได้ครับว่าข้าวขาวกับข้าวเหนียวในปริมาณที่เท่ากันเท่ากันยังไงจะใช้ปลาช่างก็ได้หรือจะใช้ทัพพีก็ได้ถ้าตักมาทัพพีหนึ่งอ่ะข้าวขาว1ทัพพีมันเท่ากับข้าวเหนียวแค่ครึ่งทัพพี
1: โอ้เหรอคะ
0: อันนี้คือพลังงานเท่ากันหรือถ้าพูดอีกมุมนึงให้เข้าใจไม่ยากเรากินข้าวเหนียว1ทัพพีเหมือนกินข้าวขาวไปแล้ว2ทัพพีครับ
1: โอ้เหรอคะแต่เวลาที่เรากินข้าวเหนียวอ่ะคุณนิกมันจะกินเพลินเนี่ย
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเรียกว่าความสุนทรีแล้วครับเพราะว่าเคี้ยวแล้วมันแบบหนึบๆเคี้ยวได้เรื่อย
1: ๆ
0: ครับผมครับผม
1: อ๋อถ้าเทียบแบบนี้อ๋อข้าวขาวกับข้าวเหนียวอืมครับมันก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่กินข้าวเหนียวเนี่ยค่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวมันอยู่ท้องอันนี้เป็นคำพูดของพ่อแม่สมัยก่อนเนาะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: วันไหนอยากให้กินแบบอยู่ท้องเนี่ยกินข้าวเหนียวจะอยู่ท้องแต่บางทีพอเวลาที่กินข้าวเหนียวแล้วเราไม่ได้ใช้แรงมันก็ออกแนวง่วงๆเหมือนกันอะ
0: ใช่ครับใช่ก็เป็นผลจากการที่ว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นมากกว่าครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องทางเคมีแล้วว่าข้าวเหนียวเนี่ยปริมาณเท่าข้าวขาวแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมันสามารถย่อยสามารถแยกสามารถทำงานได้หลายๆรอบครับมันเลยทำให้ข้าวเหนียวพลังงานมันเลยสูงกว่าข้าวขาวถึง2เท่าครับผมซึ่งถ้าเกิดน้ำตาลขึ้นสูงจากการกินข้าวเหนียวแล้วคุณไปออกแรงแน่นอนว่าแรงจะไม่ตกเลยแรงจะดีมากแต่ถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะทำงานนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี2อย่างคืออันแรกถ้าข้าวขาวเราค่าปริมาณ2ทัพพีเราอิ่มเนี่ยก็ควรจะกินข้าวขาวแต่ถ้าเกิดใจอยากกินข้าวเหนียวเนี่ยลองลดมาสักครึ่งนึงครับผมก็เหลือข้าวเหนียว1ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะน้ำตาลขึ้นไม่นำหน้าข้าวขาวที่กินไป2ทัพพีครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโดยปกติเนี่ยเอาอย่างข้าวขาวก่อนอย่างข้าวขาวเนี่ยเราควรกินประมาณไหนถึงจะเหมาะสมคะที่แบบไม่เยอะเกินไปหรือมันต้องเกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละคน
0: ใช่เลยใช่เลยครับคีย์เวิร์ดคือการใช้งานครับถ้าเกิดว่าทำงานนั่งโต๊ะครับผมจะแนะนำว่าส่วนใหญ่ตอนเราต้องคุยกันก่อนว่าทัพพีของผมอ่ะคือสุยข้าวแล้วเป็นทัพพีแบนๆเท่าฝ่ามือนะครับสุยข้าวแล้วตักมาเท่าฝ่ามือถ้าบางคนตักทัพพีใหญ่เท่าจะหวักตักข้าวอะไรเงี้ยก็มันจะแปลว่าสองทัพพีแล้วครับผม
1: โอเคต้องแต่ทัพพีใครทัพพีมันด้วยนะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าเอาคร่าวๆอ่ะทำงานนั่งโต๊ะมื้อนึงผู้ชายอ่ะ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนะครับต่อมื้อค่อนข้างโอเค
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดออกกำลังกายอาจจะเพิ่มเป็น 3-4 ทัพพีก็ได
1: ้อืม
0: ครับส่วนผู้หญิงก็มื้อนึงก็2ทัพพีค่อนข้างโอเคถ้าออกกำลังกายก็อาจจะเป็น3ทัพพีต่อมื้อก็โอเคแล้วครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดอ
0: ันนี้ข้าวขาวนะครับอันนี้ข้าวขาวต้องย้ำก่อนว่าข้าวขาว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินแบบต้องใช้แรงข้าวขาวให้ประมาณสักกี่ทัพพีดีคะ
0: เพิ่มจากที่ผมแนะนำแค่ 1-2 ทัพพีก็พอครับเช่นถ้าเกิดว่าทำอย่างตอนบ่ายอาจจะต้องไปดูที่นาเข้าสวนอย่างเงี้ย3ทัพพีอาจจะไม่พอละอาจจะเป็น 4-5 ทัพพีก็ได
1: ้
0: ครับผมก็จะเพิ่มขึ้นไปส่วนผู้หญิงก็เพิ่มจากที่กินเมื่อกี้สักหนึ่งทัพพีต่อมือก็โอเคแล้วครับ
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำที่กินแล้วระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะแต่บางคนรู้สึกว่าไม่พอแล้วผอมอย่างเงี้ยอาจจะกินมากกว่านี้ได
1: ้
0: ครับผมเพราะว่าคำแนะนำทางด้านโภชนาการมันไม่ใช่แบบว่าคำแนะนำเพียงหนึ่งข้อแล้วใช้ได้ทุกคนจริงๆมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าได้คุยรายบุคคลแล้วก็ปรับสำหรับแต่ละคนครับผม
1: ค่ะนี่คือค่าเฉลี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วถ้าเกิดว่าไปข้าวเหนียวล่ะคะ
0: ครับข้าวเหนียวก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความกังวลเรื่องน้ำหนักตัว
1: ค่ะ
0: ถ้าผมนับหน่วยเป็นกระติบอะครับถ้าเป็นกระติบอะหนึ่งกระติบของข้าวเหนียวมันจะพอๆกับข้าว 3-4 ทัพพีแล้วครับถ้าเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นกระติบที่อัดข้าวเหนียวแน่น มันก็จะเป็นข้าวเหมือนกับกินข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวขาวเนี่ยประมาณ5-6ทัพพีแล้วหนึ่งกระติบก็ค่อนข้างจะพอแล้ว ครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเหลือประมาณครึ่งกะติ๊บถึง 2/3 กะติ๊บอันนี้ครับก็พอได้ครับผม
1: อันนี้คือประมาณคนทำงานออฟฟิศกินตอนกลางวันกินกับเพื่อนๆประมาณนี
0: ้ก็ไม่ควรเกิน1กะติ๊บใช่ครับผมถ้ากินง่ายๆก็ไม่เกิน1กะติ๊บต่อคนครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเพิ่มไปอีกนิดนึงมาเป็นอีกกลุ่มนึงต้อง
0: ไป
1: ไร่ไปนาไปสวน
0: แต่ว่าอย่าลืมนะว่าลักษณะกับข้าวที่กินกับข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวก็ไม่เหมือนกันถ้าเรากินส้มตำไก่ย่างอะครับอันนี้ก็จะครบและมีข้าวมีผักมีข้าวเหนียวมีผักมีเนื้อก็จะโอเคครับแต่พอเป็นข้าวเจ้าอย่างเงี้ยก็กับข้าวก็จะหลากหลายแล้วครับก็ต้องลองดูในแต่ละบริบทเหมือนกันครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้แรงอันนี้หมายถึงเพิ่มเหมือนกับข้าวขาวไหมคะเพิ่มอีกนิดหนึ่งอีทัพพีหนึ่ง
0: อีทัพพีถึง2ทัพพีต่อมือครับผมต่อมือ
1: แล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยต้องยังไงคะอันนี้มันใช้เป็นกะติปะไม่ใช่เป็นทัพพี
0: ต้อง
1: ลำบาก
0: อย่างใช้ตัวเลขแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับว่าสมมติว่าเรากินข้าวขาวอ่ะ3ทัพพีมันก็จะเท่ากับข้าวเหนียว1ทัพพีครึ่งถ้าเป็นข้าวเหนียวแล้วแบบเอ๊ะกะติแต่ละบ้านไม่เท่ากันงั้นเอาข้าวเหนียวอ่ะมาใส่ในทัพพีดูซิถ้าทำงานออกแรงอ่ะข้าวเหนียว2ทัพพีค่อนข้างโอเคแล้วครับผมผู้หญิงก็เอาออกนิดนึงเป็นทัพพีครึ่งถึง1ทัพพีก็พอแล้วก็เน้นกับข้าวที่เป็นพวกส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยให้อิ่
1: ม
0: ครับก็จะไม่มากเกินไปแล้วครับ
1: โอเคอันนี้ในแง่ของปริมาณเนาะ
0: ใช่ครับปริมาณเลย
1: คุณนิกก็ให้เห็นภาพรวมกันแล้วกันค่าเฉลี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคนการใช้แรงแต่ละคนการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยเนาะทีนี้พี่หมีอยากจะถามคุณนิกเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีและข้อควรระวังค่ะอย่างเช่นเริ่มจากข้าวเหนียวก่อนก็แล้วกันเนา
0: ะ
1: ข้าวเหนียวเนี่ยแน่นอนค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนาะก็จะกินมากกว่าภาคกลางก
0: ิน
1: ข้าวเหนียวถึงจะมีแรงหรือว่
0: าก
1: ินข้าวเหนียวมันอยู่ท้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวมีข้อดีโอเคก็คืออย่างที่เราพูดไปแล้วข้อควรระวังอะไรบ้างคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค NCD เนาะเบาหวานความดันหรือผู้สูงอายุเราควรรู้ข้อควรระวังอะไรบ้างคะ
0: เนื่องจากข้าวเหนียวกินแล้วมันเรียกว่าเพลินง่ายอะครับฉะนั้นต้องระวังก็แค่เรื่องปริมาณที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นแบบหุงข้าวเหนียวมาหวดใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วหยิบได้เรื่อย
1: ๆ
0: ก็จะเป็นข้อเสียแล้วครับว่าคุมปริมาณไม่อยู
1: ่
0: ครับแล้วก็เผลอกินข้าวเหนียวเยอะเกินกินกับข้าวพวกผักพวกโปรตีนน้อยเกินคุณก็จะได้พลังงานเยอะเกินแล้วก็โดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยน้ำตาลก็จะขึ้นง่าย
1: โอ้ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าบางทีอ่ะคุณหมอที่ในภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ยถ้ากรณีคนไข้มาบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วกินข้าวเหนียวน้ำตาลขึ้นง่ายนะให้กินข้าวขาวสิแต่ก็จะมีการมาเถียงกันว่าต้องกินข้าวขาวแล้วมันไม่ใช่ความชอบของเขาอะครับแล้วแบบไม่มีความสุขผมก็จะแนะนำให้มาคุยกันเรื่องปริมาณเนาะปกติกินยังไงถ้าแต่ละบ้านอย่างเงี้ยแบบพฤติกรรมการกินเป็นแบบนึ่งข้าวเหนียวมาใส่หวดใหญ่ๆเอามาวางแทนหม้อหุงข้าวแล้วหยิบได้เรื่อยๆก็ต้องบอกคนไข้ว่างั้นเราใช้การตวงเนาะเราใช้การคดข้าวเหนียวมาใส่จานให้พอดีเช่นไม่เกิน2ทัพพีก่อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆกินข้าวเหนียวให้เข้ากับข้าวอื่นๆเนี่ยเขาก็จะกินข้าวเหนียวในปริมาณที่ดีขึ้นคุมน้ำตาลได้ง่ายขึ้น
1: โอ้
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเป็นจริงไหมคะที่เขาบอกว่าข้าวเหนียวอ่ะทำให้อ้วนง่ายกว่าข้าวขาว
0: ถ้ากินแบบว่าเรียกว่าถ้ากินแบบปล่อยอิสระครับผมข้าวเหนียวพลังงานมันสูงกว่าข้าวขาว2เท่าฉะนั้นถ้าเกิดกินแบบไม่มีการควบคุมหรือไม่ดูปริมาณแน่นอนว่าอ้วนง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเรารู้อย่างเงี้ยแล้วเราพยายามคุมข้าวเหนียวไม่เกิน2ทัพพีหรือทัพพีครึ่งนะมันก็เท่ากับเรากินข้าวขาวแค่ 3-4 ทัพพีแล้วใช้งานแรงงานเยอะขยับตัวเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่อ้วนครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเนี่ยจะบอกลอยๆว่าข้าวเหนียวอ้วนง่ายกว่าก็ไม่ค่อยถูกสักทีเดียวถ้าเรารู้จักปริมาณเรารู้จักการกะประมาณให้มันถูกอ่ะก็ไม่ทําให้อ้วนครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าพี่หมีพูดถึงคนทั่วไปแล้วคนที่40บวก
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมุติเราอยากให้เป็นอาหาร1มื้อเนาะมีข้าวด้วยแล้วก็มันดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ควรจัดจานยังไงดีคะที่มีข้าวมีโปรตีนมีผักนู่นนี่นั่น
0: ครับตอนนี้จริงๆเค้ามีเราเพิ่งมีแนวทางการกินออกมาของทางกระทรวงสาธารณสุขหรืออย.ผมไม่มั่นใจเค้าก็แนะนำให้กินปริมาณนะครับแบบว่าเหมาะสม2รูปแบบ ถ้ามื้อนึงอ่ะเราแบ่งกับข้าวทุกอย่างเนาะเวลาเรากินข้าวเนี่ยมื้อนึงถ้ามองกว้างๆง่ายๆก็คือมีข้าวเนาะไม่เป็นข้าวขาวก็ข้าวเหนียวใช่ไหมฮะแล้วก็มีกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์โปรตีนเนาะเป็นไก่หมูปลากุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผักเขาแนะนำให้กินทุกอย่างอย่างละ1ใน3ครับอย่างละ1ใน3เช่นถ้ามีข้าวสวย2ทัพพีอ่ะก็ต้องมีผัก2ทัพพีแล้วก็มีเนื้อสัตว์อีกนั่นแหละ2ทัพพีซึ่งมันไม่มีใครเอาทัพพีตักเนื้อสัตว์มันก็จะประมาณ6ถึง8ช้อนกินข้าวครับ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: อีกทุกอย่างให้เป็นอย่างละ1ใน3อันนี้จะเหมาะกับการดูแลสุขภาพแต่ใครที่แบบเริ่มมีโรคเริ่มอยากลดน้ำหนักจะปรับนิดนึงคือเพิ่มผักเป็น2ส่วนแล้วก็ข้าวกับเนื้อสัตว์เป็นอย่างละ1ส่วนครับหรือพูดง่ายๆกินข้าวเท่าไหร่กินผัก2เท่าหรือกินผักเท่าไหร่กินข้าวครึ่งนึงของผักอย่างเงี้ยครับก็จะโอเคแล้วก็แหล่งโปรตีนไก่หมูปลากุ้งก็กินครึ่งนึงของผักก็ถือว่าโอเคครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบแผนการกินที่ลองนำไปปฏิบัติง่ายๆครับผ
1: มแต่ว่าสมัยก่อนเนาะบางทีก็จะได้รับสอนมาว่าอย่ากินกับเยอะ
0: ครับผม
1: กินข้าวเยอะหน่อยเปื้อง
0: อันนี้เนี่ยก็ต้องคุยกับทีละคนแล้วก็ค่อยๆปรับแนวคิดครับเพราะว่าเดิมทีเป็นคนกินข้าวเยอะกินกับนิดหน่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นเบาหวานน้ำตาลเริ่มไม่ดีถ้ากินข้าวเยอะเกินความต้องการก็จะไม่ดีต่อน้ำตาลเนาะฉะนั้นลองเพิ่มกับข้าวก่อนไหมแล้วพอเขาอิ่มเนี่ยก็ค่อยๆลดข้าวลงต้องค่อยๆปรับในทีละคนนะครับก็จะค่อยๆปฏิบัติได
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: คำถามนี้นะคะแม่บ้านฝากถามมาค่ะบอกว่าไม่ว่าบ้านนั้นจะกินข้าวขาวหรือข้าวเหนียวเนาะในฐานะที่คุณนิกเป็นนักกำหนดอาหารเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อหรือวิธีหุงวิธีนึ่งแบบไหนไหมคะที่จะช่วยให้ข้าวในมื้อนั้นเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของคนในบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงคนทั่วไปด้วย
0: วิธีการหุงให้สุกนึ่งให้สุกเนี่ยอันนี้ผมว่าแต่ละบ้านทำเก่งกว่าผมเยอะแหละผมก็ไม่ทำอาหารเก่งมากผมก็จะมองว่ากับข้าวมากกว่าครับที่มามีบทบาทตรงนี้ฮะหุงข้าวให้พอดีกับคนในบ้านไม่เหลือเยอะจะได้ไม่ต้องมีใครกินเกินอันนี้สำคัญแล้วกับข้าวอ่ะให้มีครบถ้วนให้มีทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์นะครับผมว่าเท่านี้น่าจะดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเน้นข้าวอย่างเดียวอะครับไม่มีกับข้าวเรียงผักหรือโปรตีนเนี่ยสุขภาพก็จะไม่ครบถ้วนครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนทำงานเจอเหมือนกันหมดทั่วประเทศที่พี่หมีเคยพูดไปว่าโอ้กินข้าวเสร็จทีไรโดยเฉพาะอย่างกินข้าวเหนียวกินส้มตำอะไรเงี้ยพอตกบ่ายก็ง่วงนอนหนังท้องตึงอะไรนะหนังท้องตึง
0: ตาหย่อน
1: หนังตาหย่อนประมาณนั้นนะคะหรือบางทีกินข้าวเสร็จทีไรก็แสบท้องง่วงนอนทุกทีแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทำงานต่อในตอนบ่ายอาการหน้ามืดหรือว่าง่วงนอน หลังกินข้าวเสร็จแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ยังไงคะให้คนทำงานเนี่ยมีแรงกระปรี้กระเปร่าไม่ใช่ว่าไปกินอร่อยมาแล้วโอ้ยตายแล้วแบบมันง่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ความอ่อนเพลียช่วงบ่ายผมว่าเวลาทำงานโฟกัสเยอะๆมันเป็นได้ทุกคนแล้วส่วนหนึ่งที่มาทำให้เหตุการณ์มันแย่ลงคือกินข้าวมาปุ๊บน้ำตาลในเลือดขึ้น มันก็จะทำให้แบบเราอ่ะยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรซึ่งอาการเหล่านี้มันก็จะดีขึ้นภายในสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงครับถ้าอยากให้โอเคอาการมันเบาบางลงเนี่ยก็จะเป็นแนะนำว่าหลังกินข้าวไปเดินสัก10ถึง15นาทีไห
1: ม
0: เดินในที่ทำงานเดินรอบๆก็ได้แต่ไม่นั่งแช่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการผ่อนคลายช่วยย่อยแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทให้ตอนบ่ายสดชื่นได
1: ้
0: ส่วนใครจะใช้ตัวช่วยอย่างกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูรายคนอีกว่าบางคนอ่ะกินกาแฟหลังเที่ยงแล้วกลางคืนนอนไม่หลับคุณก็ไม่เหมาะแล้วก็อาจจะต้องเป็นการขยับตัวแทนครับก็จะดีขึ้น
1: ครับ
0: ผม
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนหันมากินข้าวที่หลากหลายมากขึ้นนะคุณนิก
0: ครับผม
1: มีคนกินข้าวกล้องเนาะตอนนั้นก็โอเคเป็นความนิยมอย่างหนึ่งว่าเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าการกินข้าวกล้องมันก็ทำให้เรารู้สึกเราได้กินเหมือนได้กินสารอาหารได้กินวิตามินเข้าไปในขณะที่เราได้รับพลังงานด้วยแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีข้าวอื่นๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่น
0: ครับผม
1: ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังหยดข้าวหอมดินอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะข้าวเหล่านี้เนี่ย มีข้อดียังไงคะสำหรับนักกำหนดอาหารและจำเป็นไหมที่ทุกคนต้องเปลี่ยนมากินหรือข้าวขาวกับข้าวเหนียวก็สามารถกินให้สุขภาพดีได้
0: จริงๆเรียกว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือถ้าเป็นข้าวที่เริ่มไม่ใช่แค่ข้าวครับถ้าเป็นอาหารที่เริ่มมีคำว่าเพื่อสุขภาพต่อท้ายอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีการบวกราคาเข้าไปครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็แนะนำว่าถ้าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็ซื้อกินได้ถ้าเพราะถ้าตอบว่าดีกว่าไหมมันดีกว่าแน่นอนที่ว่าอย่างข้าวกอขอ43อย่างเงี้ยมันเป็นข้าวขาวที่วิจัยแล้วว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นช้ากว่าการกินข้าวขาวปกติก็จะมีประโยชน์ในคนที่เป็นเบาหวานที่อยากคุมน้ำตาลให้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากินได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะกว่าปกติก็เหมือนกับข้อดีเข้ามาข้อเสียจากการกินเยอะขึ้นมาทับกับมันก็ไม่ต่างกันก็มีหรือว่าถ้าอยากเป็นข้าวกล้องอย่างเงี้ยมีไฟเบอร์มีใยอาหารเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อการช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็อิ่มนานขึ้นก
1: ็
0: อาจจะซื้อมาเป็นทางเลือกก็ได้แต่พอรสสัมผัสมันเปลี่ยนนะครับบางคนก็กินไม่อร่อยน
1: ั้
0: นก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเราโอเคกับแบบไหนมากกว่า
1: อ๋อค่ะเพราะว่าหลายคนที่อยากกินของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะแล้วเขาก็สามารถทนแบบรสสัมผัสของข้าวกล้องได้ซึ่งมันแตกต่างไปจากข้าวขาวเขาก็กินอย่างมีความสุขแต่กับบางคนเนี่ยอย่างเช่นอยู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งแฮปปี้กินและชอบแต่อีกคนนึงไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่ชอบฉันอยากกินข้าวขาวเหมือนเดิมเอาละสิ
0: ก็อยู่ด้วยกันยากแล้วครับ
1: พี่หมีเจอเหมือนกันนะบางบ้านก็มาเจอกันครึ่งทางใส่ข้าวกล้องนิดนึงหรือบางทีก็ใส่ไรซ์เบอร์รี่หน่อยนึงพอให้ข้าวขาวเหมือนกับมันเปลี่ยนสีนิดนึงเจอกันครึ่งทางประมาณว่าอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันมันก็ยังนุ่มๆเหมือนกินข้าวขาวอยู่แต่ว่ามันได้ประโยชน์มากขึ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: มีบางบ้านก็เนี่ยค่ะเจอกันครึ่งทาง
0: ก็ได้ครับอันนั้นก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลยครับผม
1: อันนี้ที่คุณนิกได้พูดถึงว่าข้าวบางอย่างเนี่ยมันมีผลต่อเบาหวานก็คือบางอันที่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำตาลน้อยกว่าข้าวอื่นๆอันนี้ก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยครับ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะที่เราอาจจะต้องหาข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวบางพันธุ์ที่มันอาจจะดีต่อการรักษาสุขภาพของคนที่เป็นเบาหวานนะคะ
0: ก็จะมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนเลยครับผมบางคนสามารถคุมปริมาณเองได้เขาก็จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกข้าวที่แบบมีความพิเศษมากขึ้นและแต่ถ้าเกิดบางคนคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องเลือกเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษครับก็ให้เลือกดูตามความเหมาะสมในแต่ละคนครับผม
1: อืมค่ะแล้วข้าวขาวกับข้าวเหนียวนี่อย่างไหนที่มันมีความหลากหลายมีพันธุ์มากกว่ากันนะครับทางเลือก
0: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต่างกันแล้วครับจะมีข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวข้าวกล้องอะครับคือไม่ได้สีเอาเยื่อหุ้มเปลือกข้างนอกออกอย่างเงี้ยครับผมตัวนั้นก็สามารถเลือกกินแทนข้าวเหนียวปกติได้น้ำตาลจะขึ้นช้าลงในขณะที่ข้าวขาวเองก็มีทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวชนิดที่เป็นพันธุ์ที่พัฒนามากขึ้นก็ดีอีกแบบนึงครับผ
1: ม
0: ฉะนั้นผมก็ใช้คำว่าลองเลือกตามชอบได้เลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ข้าวไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพนะคะ
0: ใช่ครับข้าวอันนี้ผมขอย้ำเลยว่าข้าวไม่ใช่ศัตรูเพราะเดี๋ยวนี้คนเข้าใจผิดว่าข้าวเราอ้วนอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือเราต้องกินให้สมดุล
1: ค่ะแล้วข้าวก็คือพลังงานสำคัญที่ทำให้คนไทยอย่างเราเนี่ยมีแรงทำงานโอเคขนมปังก็อาจจะใช่นะแต่พอถึงเวลาหนึ่งโอ้ไม่อ่ะยังไงฉันก็อยากกินข้าวอ่ะเนาะเพราะเราเป็นคนไทยแล้วก็คุ้นกับกินข้าวแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ากินให้เหมาะกับร่างกายเลือกปริมาณให้พอดีแล้วก็กินคู่กับอาหารอื่นให้สมดุลไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวใช่ไหม
0: ใช่ครับข้าวเหนียวก็ได้ใช่ครับ
1: ถ้ากินอย่างเข้าใจอย่างที่คุณนิกได้ให้ความรู้มามันก็สามารถทำให้ข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารของเราได้อย่างพอดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ที่คุณนิกพูดถึงข้าวทางเลือกอื่นๆเนาะพวกข้าวกล้องข้าวพันโน่นพันนี้ที่หลังๆก็มีมาหลายพันเนี่ยอันนี้พี่หมีว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการทำให้เราได้กินของอร่อยของที่มีสุขภาพดีแม้ว่าบางที รสชาติหรือว่ารสสัมผัสมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทีเดียวนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการเลิกกินของที่เรารักแต่เริ่มจากการรู้จักกินให้ถูกวิธีค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์ค่ะคุณนิกนักกำหนดอาหารวิชาชีพเครือข่ายคนไทยไร้ภูมินะคะที่
0: ม
1: าให้ความรู้เรื่องข้าวขาวข้าวเหนียวดีหมดเลยค่ะแล้วก็การกินข้าวอย่างเหมาะสมในวันนี้ก็คือดีกันไปคนละแบบเนาะสำหรับข้าวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับผม
1: ค่ะอย่าลืมนะคะข้าวทำให้เรามีแรงทำงานแต่การกินอย่างพอดีมันจะทำให้เรามีแรงใช้ชีวิตไปได้นานๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส.ส.

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทควันดอทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระคติธรรมความว่า วันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน1,000ได้แก่

0: แต่ด้านการพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงแห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพราเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็นหนึ่งใน5กองงานงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการ

0: นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขนอย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะคะแต่กับโขนของพระพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันไปกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่กล้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
4: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์ค้าเก่งพระแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินค่ะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได้
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิตาโลรายงาน

0: จจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืน
3: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
4: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความลึกหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากกัน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแนวทางดูแลประชาชนกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนเตรียมขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครอบคลุม26จังหวัด752ชุมชนกว่า 250,000 ครัวเรือนเน้นที่อยู่อาศัยมั่นคงที่ดินทำกินและอาชีพที่ยั่งยืนโครงการกำหนดดำเนินการ5ปีระหว่างปี2570ถึง2574โดยปีแรกนำร่อง5จังหวัดได้แก่สระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษรวม21ชุมชนกว่า 4,500 ครัวเรือนพร้อมดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: มหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแนวทางดูแลประชาชนกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนเตรียมขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครอบคลุม26จังหวัด752ชุมชนกว่า 250,000 ครัวเรือนเน้นที่อยู่อาศัยมั่นคงที่ดินทำกินและอาชีพที่ยั่งยืนโครงการกำหนดดำเนินการ5ปีระหว่างปี2570ถึง2574โดยปีแรกนำร่อง5จังหวัดได้แก่สระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษรวม21ชุมชนกว่า 4,500 ครัวเรือนพร้อมดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ใหญ่ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: And the Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: มาแล้วค่ะคราวนี้เรามากับแผนที่ของวัลภากันนะคะ
1: สวัสดีครับพี่มีครับตอนที่แล้วนี่จบไปด้วยการร้องขอความช่วยเหลือจากวัลภานี่แหละครับ
0: โอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยนะคะ
1: ใช่
0: คืนแรกสะดุ้ยซ้ำจะตื่นเต้นแล้วหรือนี่
1: ปกติมันจะต้องมีช่วงพักหายใจนะครับแต่ว่าเล่มนี้ใส่เลยกลัวคนดูกลัวคนฟังจะเดาถูกหรือเปล่า
0: เดี๋ยวคนฟังจะตายใจคิดว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยโอ้ยคงจะชิวๆใช่ไหมเนี่ยแต
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ละค่ะไม่เคยปล่อยให้สบายใจเลยนะคะ
1: ใช่กลัวจะไม่ตื่นเต้นกันหรือยังไง
0: วัลภาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณศักดิ์มันเกิดจากอะไรและมันจะเกี่ยวกับสร้างคำหรือเปล่านะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ตามหาคนหายไม่ใช่ตามหาคนที่อยากเจอเหมือนตอนที่แล้ว
1: ใช่แล้ว
0: อันนี้อยากเจอด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนที่หายไปเลย
1: ดังเล่มแรกเนี่ยตามหาสัตว์เล่มที่สองตามหาชนเผ่าเล่มที่สาม
0: ตามหาป่าช้าช้าง
1: ตามหาป่าช้าช้างเล่มที่แล้ว
0: ตามหาคนรัก
1: ตามหาเจ้ามาเทวี
0: แม่จะบอกว่าคนรักก็กระไรอยู่นะตามหานั่นแหละตามหาเจ้ามาเทวีจะเป็นคนรักของหมอเติมพันเขา
1: ใช่เล่มนี้ก็เลยตามหาพ่อครับ
0: และนี่ก็คือล่องไพรตอนเจ้าป่าค่ะน้อยอินทนนท์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอหล่อค่ะตอนใหม่นะคะเสาร์และอาทิตย์ค่ะไปกันเลยไหมคะคุณจิตวิริยคะ
1: ไปกันเลยครับ
0: เพราะว่าวัลภาก็นะก็บอกว่าช่วยเขาด้วย
1: แย่ แล้วตอนนี
0: ้เพราะฉะนั้นรอไม่ได้แล้วค่ะตอนที่3แผนที่ของวัลภาค่ะ

0: ศักดิ์กระโดดลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้นภายในพริบตาต่อมาเขาก็เพ่นพรวดออกไปข้างนอกพร้อมด้วยปืนคู่มือแต่ความมืดทำให้เขามองไม่เห็นอะไรนอกจากฐานไฟที่ยังคงคุแดงอยู่ในกองที่จวนจะมอดดับและแสงสว่างรางๆที่ลอดออกมาจากชายเต็นท์ของวัลภาเท่านั้นเงาตะคุ่มเงาหนึ่งผ่านหน้าสักไปด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบและก่อนที่เขาจะทันขัดขวางหรือแม้แต่เพียงร้องถามประการใดมันก็หายไปในความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบแคมป์และพร้อมๆกับเสียงของวัลภาหยุดเงียบลงอย่างกะทันหันเมื่อเขาเปิดประตูเต็นท์เข้าไปสักรู้สึกใจหายวาบที่แลเห็นร่างของตะเกิ้นนอนคว่ำหน้าอยู่ในนั้นและวัลภากำลังก้มลงพิจารณาดูบาดแผลที่ศีรษะของตะเกิ้นซึ่งเปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตเก้าอี้สนามที่ล้มกลิ้งและหีบเสื้อผ้าที่ถูกรื้อค้นกระจุยกระจายแสดงว่าการต่อสู้ต้องเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสักเข้ามาวัลภาเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อแลเห็นเขา
1: เกิดอะไรขึ้นคุณวัลภาแล้วตะเกิ้นเป็นอะไรไปอ่ะ
0: ไอ้หน้าแผลเป็นค่ะคุณศักดิ์ไอ้หน้าแผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเซี่ยวค่ะ
1: ทำไมคุณวรภามันทำอะไรแล้วใครคือไอ้หน้าแผลเป็นนะ
0: ไม่ทราบค่ะบอกได้แต่ว่ามันเข้ามาในนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดิฉันได้สติลืมตาตื่นขึ้นก็ถ่อมเมื่อมันเอื้อมมือมาควานใต้หมอนของดิฉันโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดอะไรเช่นนั้นเรากับซากผีดิบที่ลุกขึ้นมาจากหลุมศพค่ะดิฉันได้อยากจะร้องออกมาให้สุดเสียงแต่ก็ร้องไม่ออกเหมือนถูกมนต์สะกดได้แต่รอบมองดูการกระทำของมันไม่สามารถจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายกระดิกกระเดียบไม่ได้จนกระทั่งตะเกิ้นเข้ามาแล้วก็เกิดต่อสู้กันขึ้นดิฉันจึงได้สติแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็พอดีมันตีศีรษะตะเกิ้นล้มลงสิ้นสติค่ะ
2: หล่อนหันกลับไปที่กระเหรี่ยงชราใช้ผกดชุบยาฆ่าเชื้อเช็ดโลหิตที่ยังไหลปรีออกมาจากบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีก
0: ไม่ถึงขั้นอันตรายหรอกค่ะได้รับความกระเทือนมากไปหน่อยเท่านั้นประเดี๋ยวก็คงฟื้น
2: ข้าพเจ้าลุกขึ้นยืนกวาดตาไปทั่วเต็นท์แล้วก็หันไปหาวัลภาอีกครั้งพลางจ้องหน้าหล่อนเขม็งสางคำใช่ไหมคุณวัลภา
0: ไม่ใช่ค่ะดิฉันอาจจะมีเวลาพิจารณามันแวบเดียวจากแสงโคมรั้วดวงนั้นแต่ก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่สางคำรูปร่างกำยำกว่ากันน่าเกลียดน่ากลัวกว่ากันเหมือนอยู่ก็แต่แผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเซี่ยวเท่านั้นมันน่าจะสวนกันกับตอนที่คุณศักดิ์เข้ามาค่ะ
1: มันสวนกับผมคุณวรภาเพียงแต่ความมืดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรแล้วความเร็วเป็นประหลอดกว่าเท่านั้นทำให้ตกลงใจหรือลงมืออะไรไม่ทันการยิงสุ่มออกไปเช่นนั้นมีหวังจะฆ่าพวกเดียวกันเหลือเกิน
0: ขณะนั้นตะเกิ้นพลิกตัวแล้วก็ยกมือขึ้นกุมหัวร้องครางออกมาเบาๆถึงยาย
3: โอ้ยยายจ๋ายายใครกำลังเอาหัวตะเกินเป็นเคียงรู้สึกมันถูกสับจะให้แตกออกเป็นเสียงๆโอ้ยตะเกินทนไม่ไหว
0: ครั้นแล้วตะเกินก็ลืมตาขึ้นช้าๆตอนแรกขนตากระพริบถี่สีหน้าบอกความเจ็บปวดเต็มประดาแต่พอรู้สึกว่ามือของวัลภาลูบคลำอยู่ที่ศีรษะของแกและแลเห็นหน้าของศักดิ์ตะเกิ้นก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างกระปรี้กระเปร่าพรางยิ้มออกมาได้
3: กิดฝันร้ายเหลือเกินนายฝันว่าแข่งกันตีพึ่งกับผัวเก่าของยายแล้วก็ตกต้นยางลงมา
1: เคราะห์แกยังดีตะเกินที่ไม่เพลินฝันซะจนไม่ตื่นแผลท่านตื่นอย่างนั้นน่ะ 2-3 วันก็คงหายแต่ว่ามันเป็นใครกันแน่นะตะเกินเคยเห็นมันมาก่อนบ้างหรือเปล่าฮะ
3: โอ้ยไม่เคยเลยนายอย่าไปเอาใจใส่กับมันดีกว่าคนใจร้ายพันนั้นน่ะไม่เคยรู้จักไม่เคยโกรธเคืองกันมาเห็นหน้าตะเกินเท่านั้นละตีได้ตีเอาราวกับตะเกินเป็นวัวเป็นควาย
0: จากรายงานของตะเกินตะเกินซึ่งตามปกติธรรมดาเป็นคนนอนเร็วสะดุ้งตื่นขึ้นตั้งแต่ได้ยินสปริงหีบและกระเป๋าของวัลภาถูกเปิดต่อมาก็เริ่มสงสัยเมื่อเห็นเงาที่วอบแวบอยู่ในเต็นท์ที่วลภานอนไม่ใช่เงาของหล่อนหรือของศักดิ์ตะเกินจึงลุกขึ้นเปิดประตูเต็นท์ย่องเข้าไปก็พอดีเจ้าคนร้ายลึกลับคนนั้นหันหน้ามาแล้วก็เพ่นเข้าใส่ทันทีครั้นแล้วตะเกินก็ถูกตีล้มลงจนสิ้นสติ
1: มีลักษณะอะไรที่คล้ายสางคำบ้างไหมตะเกิ้ล
3: โอ้ยตะเกิ้ลพยายามคิดอยากให้มันเป็นคนหน้าตายน่ะเหลือเกินนายแต่พยายามเท่าไหร่ตะเกิ้ลก็รอตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สางคำ
0: การยืนยันอีกเสียงหนึ่งจากกะเหรี่ยงชราทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับสางคำควานช้างผู้นั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ศักดิ์อดอึดอัดใจไม่ได้เมื่อได้คิดว่าจะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามการเดินทางครั้งนี้มีศัตรูคอยติดตามคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นความหวังในการที่จะถึงบริเวณป่าที่คุณพระพิสนวนาศาสตร์ตกอยู่ก็ห่างไกลออกไปข้างหน้าไม่มีอะไรนอกจากความมืดมนเวิ้งว้างว่างเปล่าศักรู้อย่างที่วลภารู้ว่าปราศจากแผนที่นั้นเสียแล้วฐานะของทุกคนก็จะไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหลายที่ได้เคยพยายามติดตามคุณพระแล้วก็ล้มเหลวกลับมานั่นเองประหลาดเหลือเกินว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วต้องการอะไรจากแผนที่นั่นมันไม่ควรมีใครรู้นอกจากคุณตะเกิ้นแล้วก็สั่งคำ
1: แต่คุณก็ยืนยันว่าไม่ใช่สั่งคำตะเกิ้นก็เหมือนกัน
0: วัลภาพยักหน้าช้าๆค่ะดิฉันแน่ใจว่าไม่ใช่เขาแน่ๆ
1: งั้นก็คงเป็นคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงเรื่องเงินรางวัลในการติดตามพบคุณพระใครคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงคุณค่าของแผนที่นี
0: ้ก็ใครล่ะคะคุณศักดิ์ใคร
1: นั่นเป็นคำถามและปัญหาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะตอบได้ในขณะเดียวกันนั่นเองเงาที่ปรากฏอยู่ที่ประตูเต็นท์แต่เมื่อไรไม่มีใครในพวกเรารู้ตัวทำให้ข้าพเจ้าถลันเข้าไปเปิดออกอย่างกระทันหัน
0: ปรากฏว่ากลายเป็นสางคำยืนอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยหน้าอันตายและในตาที่ปราศจากความรู้สึกแพร่เป็นรูปเดือนครึ่งเสี้ยวที่หน้าผากเป็นมันอยู่กลางแสงโคมรั้วสางคำเอ่ยขึ้นทั้งที่ศักดิ์ยังไม่ได้ถาม
2: สางคำได้ยินนายพูดกันอยากรู้ว่ามีอะไร
0: สักหันไปสบตาวัลภาก่อนที่จะหันมาอธิบายให้สางคำฟังอย่างย่อๆพรางถามว่า
2: เมื่อเวลานายผู้หญิงร้องสางคำไม่ได้ยินหรือสางคำเพิ่งกลับมาจากป่าโน้นถึงนายผู้หญิงตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินสางคำออกไปทำไมสางคำได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาร้องเรียกจึงออกไปหาสางคำไม่พบใครนอกจากช้างสางคำจึงกลับมานอกจากช้างเหรอสางคำพบอะไรอีกในป่าเป็นต้นว่าคนหน้ามีแผลเป็นอย่างสางคำที่ขโมยของนายผู้หญิงไปน่ะคนคนนั้นขโมยอะไรหรือ
0: ไม่สำคัญอะไรหรอกสางคำของเล็กน้อยเท่านั้น
2: แต่สางคำเป็นหัวหน้าควานรับผิดชอบแทนคนงานทุกคนอะไรของนายผู้หญิงหายสางคำจะต้องเอาคืนให้ได
0: ้มันไม่ใช่คนพวกนี้ฉันจำหน้าได้ดีทุกคนอย่าไปสนใจดีกว่าแล้วไปแล้วไม่เป็นไรสางคำพึมพำอะไรอยู่ในลำคอสักครู่ก็หันกลับแล้วหายลับไปในความมืดทางเพิงที่เขาพักอยู่ทางด้านตะเกินแลตามสางคำไปจนลับตาแล้วก็สายหน้าไปมา
3: เฮ้ยตะเกินไม่ชอบคนหน้าตายเลยตะเกินอดคิดไม่ได้ว่าในหัวใจมันหัวเราะอยู่ตลอดเวลา
0: ในขณะที่ศักหันไปชำเลืองดูวัลภาขณะนั้นหล่อนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงสนามในตาทั้งคู่เพ่งออกไปข้างหน้าเหมือนเต็มไปด้วยความครุ่นคิดครั้นแล้วก็ถอนใจ
2: เฮ้ยเท่านั้นเองหรือคุณวัลภาความพยายามของเราในการที่จะติดตามคุณพ่อของคุณน่ะถึงอวสานภายหลังที่เริ่มต้นไม่เท่าไหร่เอง
0: หญิงสาวสายหน้าไปมาช้าๆครั้นแล้วก็เงยหน้ามองสบตาสักตรงๆเปล่าค่ะคุณสักดิฉันไม่ใช่คนที่จะยอมจำนนต่ออุปสรรคง่าย
2: ๆถ้างั้นคุณจะทำอะไรต่อไปล่ะครับในเมื่อไม่มีแผนที่เป็นเครื่องชี้ทาง
0: ออกไปนอกเต็นท์ประเดี๋ยวได้ไหมตะเกิ้ลแล้วช่วยดูด้วยว่าไม่มีใครมากล้ำกลาย
2: ก็เรียงชลามองดูวัลภาแล้วก็หันมาดูข้าพเจ้าด้วยสีหน้าชอบกลต่อมาก็ยักไหล่เดินซ่อนยิ้มออกนอกประตูเต็นท์ไปแต่วัลภาไม่เอาใจใส่เลยลอนถอดเสื้อเชิ้ตชั้นนอกออกอย่างรวดเร็วแล้วก็อ้อมมือไปถลกเสื้อชั้นในหันหลังให้ข้าพเจ้าดู
0: เข้ามาใกล้ๆคุณศักดิ์เห็นไหมคะว่าดิฉันเตรียมตัวล่วงหน้าไว้เหมือนกันในเรื่องนี
2: ้ในชั้นแรกรอยดำๆเหมือนผื่นปานบนผิวอันขาวผ่องตรงกลางหลังของวัลภาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอะไรต่อมาเมื่อเข้าไปใกล้และก้มลงพิจารณาในระยะชิดจึงเห็นได้ว่าเป็นรอยสักจำลองรูปแผนที่ย่อส่วนลงไว้ใหม่ๆรายละเอียดของบางแห่งเล็กขนาดต้องใช้แว่นขยายจึงจะเห็นแต่บางตอนก็ชัดเจนพอที่จะมองด้วยตาเปล่าเข้าใจได
0: ้ฝีมือของช่างสักญี่ปุ่นในตลาดปากน้ำโพนี่เองค่ะดิฉันเพิ่งตกลงใจในระหว่างที่คอยเวลาหาคนนำทางอยู่ที่นั่นก่อนที่ดิฉันจะพบคุณไม่กี่วันนี้เป็นการป้องกันแผนที่เดิมชำรุด เสียหายใช้การไม่ได้จากการกรำแดดกรำฝนและความแฉะชื้นในป่าใหญ่มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันแล้วว่ามันป้องกันได้แม้ในการถูกลักถูกขโมย
1: แต่คุณวรภาถ้าเจ้าคนคนนั้นเป็นลูกมือของพวกหนึ่งพวกใดที่ไม่ต้องการให้คุณไปถึงที่คุณพระอยู่ได้รอยสักบนหลังคุณนี่ก็คือคำสั่งประหารตนเองชัด
0: ๆหญิงสาวดึงเสื้อชั้นในลงปิดหลังเสียอย่างเก่าสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวซึ่งใช้ในการเดินป่าก่อนที่จะหันกลับมาหาศักดิ์พรางถอนใจจะทำอย่างไรได้ล่ะคะคุณศักดิ์เป็นเจตนาของดิฉันอย่างเด็ดขาดแล้วที่ว่าการติดตามคุณพ่อครั้งนี้จะต้องไปให้ถึงจนได้จะลำบากตรากตรำเพียงใดจะสูญเสียอะไรแม้กระทั่งชีวิตก็ไม่ว่า
1: จะต้องไม่มีใครรู้เป็นอันขาดคุณวรภาว่ารอยสักจำลองรูปแผนที่ซึ่งถูกขโมยไปอยู่บนหลังคุณ
0: ค่ะไม่มีใครรู้เลยนอกจากดิฉันกับช่างสักญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งช่างก็คงคิดว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่อุตรินำแฟชั่นแบบใหม่มาให้สักและต่อมาก็คุณและบางทีนานไปก็อาจจะตะเกิ้นอีกคนใครก็ตามที่พยายามจะขัดขวางการเดินทางของเราคงจะประหลาดใจว่าดิฉันน่าจะมีความทรงจำอย่างมหัศจรรย์ทีเดียวถึงสามารถระบุเส้นทางเดินต่อไปทุกระยะได้
2: เหตุการณ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแก่วรภาในคืนนั้นทำให้ข้าพเจ้าและตะเกิ้ลต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในการเดินทางต่อไปของเราแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดรบกวนจนกระทั่งอีก3วันต่อมาขณะที่เราลงช้างพักแรมที่เหนือห้วยแห่งหนึ่งหลังจากข้ามช่องเขาขาดซึ่งสูงชันลงไปสู่หุบเขาใหญ่เบื้องล่างนั่นเองสางคำก็หายไป
0: การหายตัวไปชั่วครั้งชั่วคราวของสางคำทุกครั้งที่ปรงช้างลงพักแรมดูเหมือนว่ามันเกือบจะเป็นกิจวัตรของสางคำฉะนั้นจึงไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าสางคำคงจะออกไปตรวจภูมิประเทศซึ่งมีหญ้าสำหรับเป็นอาหารช้างในตอนเช้าก่อนที่จะออกเดินทางหรือมิฉะนั้นก็ร่องรอยสัตว์ร้ายซึ่งคงจะเป็นอันตรายแก่ช้างในเวลากลางคืนตามข้ออ้างของเขาก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาอาหารและต่อมาพรบค่ำลงสางคำก็ยังไม่กลับพวกคนงานลูกหาบและควานผู้ช่วยของสางคำเริ่มกระสับกระส่ายตะเกิ้ลซึ่งเข้าใจนิสัยของคนพวกนั้นดีเลี่ยงเข้ามาที่กองไฟซึ่งศักดิ์นั่งสนทนาอยู่กับวรภาสีหน้าของตะเกิ้ลบอกถึงความกังวล
3: ไอ้พวกนั้นคิดว่าสางคำหนีมันไปเสียแล้วล่ะนาย
1: เพื่ออะไรกันตะเกิ้ลที่สางคำจะมาเล่นตลกกับเราเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาพยายามจะนำทางเราต่อไปจนกระทั่งพบคุณพระนอกจากค่าจ้างแรงงานที่จะได้กันตามธรรมดาแล้วสางคำก็ยังรู้ว่าจะได้ส่วนแบ่งจากรางวัลที่สมาคมพฤกษชาติตั้งไว้พอที่คนอย่างเขาจะนอนตีพุงไปได้เป็นปีๆส่วนการทิ้งหรือหนีเราไปสางคำจะไม่ได้อะไรเลย แล้วยังจะไม่มีงานทำอีกต่อไปด้วย
3: เงินหรืองานก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกนายสำหรับคนพวกนี้มีความพอใจที่ไหนมันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ
1: งั้นยอมมากับเราทำไมมาแล้วก็หนีกลับไปไหนก็ไม่รู้
3: จริงทีเดียวจริงของนายน่าคิดน่าฟังแต่ตะเกินก็ยังจนปัญญาที่จะบอกอยู่นั่นเองว่าสางคำหายไปไหน
0: ตลอดคืนทุกคนนั่งคอยการกลับของสางคำโดยไม่เป็นอันหลับอันนอนกันจนกระทั่งรุ่งสว่างเมื่อปราศจากหัวหน้าพวกควานช้างอื่นๆและคนงานลูกหาบทั้งหลายก็ชักจะปั่นป่วนรวนเรเพราะหาผู้สั่งการที่เคยกันไม่ได้แม้แต่การหุงหาอาหารและกิจวัตรประจำวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบก็เป็นไปอย่างอิดอิดเอื้อนเอื้อนสัญชาตญาณจะเตือนบอกหรือจะสังหรณ์ใจอะไรก็ตามทำให้ศักดิ์มั่นใจว่าสั่งคำมิได้หนีไปอย่างที่คนพวกนั้นเข้าใจเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันศักดิ์เองก็หาคำตอบไม่ได้ข้อหนึ่งซึ่งแน่ใจเหลือเกินก็คือว่าปราศจากสั่งคำเสียแล้วก็ปราศจากผู้ควบคุมคนพวกนี้ฉะนั้นการเดินทางต่อไปก็เป็นสิ่งพ้นวิสัยในขณะที่ความร้อนใจของวัลภาเองก็มิได้น้อยไปกว่าศักดิ์เมื่อกินอาหารเช้าเสร็จและสั่งคำยังไม่ปรากฏความอดทนของพวกคนงานลูกหาบและควานช้างอื่นๆก็ถึงที่สุดทุกคนพากันเข้ามาหาศักดิ์ขอร้องให้เดินทางกลับท่าเดียว
1: ขอเวลาให้ฉันสักวันนึงเถอะถ้าฉันแน่ใจว่าสั่งคำหนีกลับหรือทิ้งเราไปฉันจะไม่หน่วงเหนียวไว้เลย
3: นายจะรู้ได้อย่างไรว่าป่านนี้สั่งคำจะไม่กลับไปปล่อยอยู่ในตลาดปากน้ำโพแล้ว
0: ควานช้างคนหนึ่งซึ่งดูมีเหตุผลกว่าเพื่อนตั้งกระทู้ถาม
1: ขอให้มีเวลาสำรวจดูก่อนว่าเมื่อวานเขาออกไปที่ไหนถ้าฉันทายไม่ผิดสางคำจะยังอยู่ในป่านี้ที่ไม่สามารถกลับมาตามเวลาได้อาจจะเป็นเพราะว่าถูกอะไรหน่วงเหนี่ยวไว้หรือได้รับอันตรายอะไร
0: คุณแน่ใจหรือคะคุณศักดิ
1: ์ครับคุณวรภาคุณกับตะเกิ้นคอยผมอยู่ที่นี่กับพวกนั้นก่อนให้มันอุ่นใจขอเวลาผมสักวันคิดว่าคงจะได้ตัวไม่งั้นก็ข่าวสางคำ
0: ตะเกิ้นจำเป็นกับคุณศักดิ์มากกว่าอย่าเป็นห่วงดิฉันเลยค่ะกลางวันแสกๆอย่างนี้ดิฉันรักษาตัวได้

0: ข้าพเจ้ากำชับพวกควานช้างและลูกหาบทั้งหลายให้อยู่เฝ้าแคมป์เป็นเพื่อนวลภาและสองคนกับตะเกิ้นพร้อมด้วยอาวุธคู่มือของเราก็ออกติดตามรอยเท้าของส่างคำไปจากฝั่งห้วยที่เราปลงช้างลงพักกิ่งไม้ข้างทางที่เขาหักไว้ด้วยนิสัยอันเคยชินหรือเพื่อเป็นเครื่องหมายในการกลับก็ตามนำเราเลียบไปเหนือฝั่งห้วยลำเดียวกันผ่านป่าหนามและพุ่มไม้ทึบ
1: สักครู่รอยเท้าซึ่งปรากฏอยู่แผ่วๆบนพื้นดินที่เปียกก็พาสักลาดลงไปตามเชิงเขาเราครึ่งกิโลเมตรเศษก็ถึงมอเตี้ยที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าช้างแต่ส่างคำหาได้หยุดอยู่ที่นั่นไม่สักคิดว่าเขาคงจะอ้อมมอลูกนี้ไปในระหว่างป่าไผ่โปร่งๆซึ่งไฟป่าเพิ่งผ่านไปใหม่ๆต่อไม้หลายแห่งยังมีควันคุกรุ่นพื้นดินบางตอนซึ่งปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าก็ยังอุ่นอยู่ตะเกิ้ลนั่งลงพิจารณาดูพื้นดินตอนหนึ่งอยู่สักครู่พรางพึมพำอยู่ในคอเบา
2: ๆประหลาดใช่แล้วล่ะนายประหลาดใช่แล้ว
0: ประหลาดอะไรกันตะเกิ้ล
2: สร้างคำคนเดียวทำไมมีหลายตีนเหมือนทศกัณฐ์ไม่งั้นก็หลายสร้างคำผ่านไปตรงนี้
1: ตะกันชี้ให้สักดูรอยเท้าขนาดใหญ่สองสามรอยซึ่งเห็นได้ว่าค่อยย่องตามรอยเท้าที่เล็กกว่าของส่างคำไปสักเห็นแล้วใจเต้นแรงในขณะที่เสียงก็คงจะมีกังวานผิดปกติในขณะที่ตั้งกระทู้คุยกับตะเกิ้ล
0: แกหมายความว่าสางคำหลบจากแคมป์ออกมาพบคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอตะเกิ้ล
2: ไม่ใช่พบกันธรรมดาทำไมจะต้องเดินย่องอย่างนี้เล่าไม่ใช่แน่นายสางคำออกมาดูอะไรมาทำอะไรถึงที่นี่เนี่ยไม่มีใครรู้ได้นอกจากคนพวกนั้นมันคงจะเห็นเราเข้าจึงได้ติดตามสางคำไปนะถ้างั้นสางคำก็อยู่ในอันตรายเอ้าเร็วข้อหน่อยตะเกิ้ลเร่งตามรอยเขาต่อไปการติดรอยคนในป่านะถ้าไม่ใช่มิตรก็ศัตรูเท่านั้น
1: บริเวณป่าไผ่ที่โปร่งและพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าทำให้เป็นการสะดวกแก่สักและตะเกิ้ลในการติดตามรอยซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ทันใดที่ร่องรอยสุดสิ้นแล้วและภูมิประเทศเปลี่ยนไปเป็นหินลูกรังการเดินทางก็ยิ่งช้าลงเป็นลำดับตะเกิ้ลซึ่งเดินหน้าไปหยุดอยู่ที่โคนต้นยางต้นหนึ่งซึ่งพื้นดินมีรอยเหมือนสัตว์นอนหรือถูกกลบใหม่ๆตะเกิ้ลใช้เท้าคุ้ยๆดินตรงนั้นจนกระทั่งก้อนเถ้าและถ่านไฟกริ้งติดดินขึ้นมาตะเกิ้ลจึงรีบก้มลงพิจารณาบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วจากนั้นตะเกิ้ลก็ร้องเบาๆด้วยความตื่นเต้น
2: ตะเกิ้ลเข้าใจแล้วนายทีนี้ตะเกิ้ลรู้แล้วว่าสางคำออกมาทำไมเขามาเที่ยวหากองไฟอย่างนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีใครติดตามมาอยู่ใกล้ๆที่พักของเราหรือไม่เมื่อวานเนี่ยสางคำเที่ยวตามหาไปอย่างนั้นจนพบมันที่นี่ขณะที่เขา

0: ใหญ่ของคนพวกนั้นไม่มีรอยตีนของสังคำเลย
1: สายตาของตะเกิ้นซึ่งชำนาญในการอ่านสัญญาณต่างๆของปากลักษณะที่ผิดปกติไปของพื้นดินและความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ทำให้สักได้เรื่องราวของสังคำผู้เคราะห์ร้ายอย่างจงแจ้งเหมือนอ่านรายงานการสอบสวนแม้กระนั้นการเวลาที่ผ่านไปก็ทำให้สักหวาดวันอยู่ทุกฝีก้าวที่ติดตามต่อไปว่ามันอาจจะสายเสียแล้วและอาจจะพบสังคำที่ไม่เป็นสังคำแล้วก็ได
0: ้เหตุมันเกิดตั้งแต่เย็นวานถึงงั้นมันก็ไม่ไปกันไกลหรอกนายนี่ดูรอยตีนก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้เร่งร้อนกันไปไหนเดินตามสบายและบางทีก็เปลี่ยนกันแบกหรือหามสังคำ
1: จากไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่ารวกและลูกรังรอยเท้าของคนเหล่านั้นเลียบลงไปสู่ลำห้วยในหุบเขาที่เขียวชอุ่มแห่งหนึ่งซึ่งสงัดเงียบและเย็นสบายได้ยินแต่เสียงนกเล็กๆร้องอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ในอากาศเล่าก็ว่อนไปด้วยผีเสื้อสีต่างๆกันเป็นฝูงๆในขณะที่ทุกคนเหนี่ยวกิ่งไม้ไต่กระดิบกระดิบลงไปตามเนินนั้นด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวจะพลาดนั่นเองทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็แว่วมาถึงหูทั้งตะเกิ้นและสักถึงกับหยุดชะงักทันทีสักรู้สึกเสียววาบไปทั่วไขสันหลังเมื่อเสียงครางสลับกับเสียงโอดครวญโหยหวนของคนที่ได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งชัดขึ้นทุกขณะที่นิ่งฟังนานไปเสียงนั้นดังขึ้นมาจากความเขียวชอุ่มของป่าไผ่ตรงหน้าเพียงแต่สักเองก็บอกไม่ถูกว่าตรงไหนสักครู่เสียงนั้นก็เงียบหายไปมีแต่เสียงสะอึกสะอื้นปรากฏขึ้นแทน
0: พวกนั้นคงจะทำอะไรกับสางคำเป็นแน่นาย
1: ตะเกิ้นพึมพำพยายามกวาดสายตาไปทั่วป่าไผ่ป่านั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่สักแลเห็นควันไฟอ่อนๆลอยขึ้นมาอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหนือหุบเขาสักชี้ให้ตะเกิ้นดูพรางบอกว่า
0: คงจะมาจากกองไฟของพวกมันเมื่อคืนคงจะมาพักอยู่ที่นี่เอง
1: ตะเกิ้นพยักหน้าช้าๆสายตาของตะเกิ้นยังคงสอดสายต่อไปพอดีทันใดนั้นเองเสียงที่แผ่วเบาจนกระทั่งเงียบหายไปแล้วก็กลับปรากฏขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดเป็นเสียงร้องของคนที่ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวจวนจะขาดใจก้องกังวานไปทั้งหุบจนทำให้ทั้งสักและตะเกิ้นพร้อยขนลุกเกลียวไปด้วยตะเกิ้นฉวยข้อมือสักไว้แน่นจากนั้นก็พาเพ่นลงมาตามเนินลาดนั้นอย่างรวดเร็วจนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับคนในวัยของตะเกิ้น
0: อยู่ตรงนั้นนายไอ้พวกนั้นกำลังทำอะไรสางคำอยู่ใต้กอไผ่ข้างห้วยนั้น

0: ยิ่งมากตอนยิ่งทวีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเข้าไปทุกทีนะครับตอนที่แล้วเหมือนจะมีอะไรก็ยังไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ได้รู้ว่าอ๋อโอเคตัวคุณหมอของเราเนี่ยแอบสักไว้ที่กลางหลังส่วนสางคำที่ไม่กลับมาเอ้าโดนจับ
1: ตกลงว่าสางคำนี่ไม่ได้เป็นแต่อย่างที่คิดจะบอกว่าถูกจับไปจากความประพฤติจากความที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตใช่ไหม
0: ครับ
1: ตกลงสั่งคำเป็นใครกันแน
0: ่นั่นสิ
1: แล้วกับการติดตามคณะนี้มาเนี่ยนะมันก็มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายคำถามกับสั่งคำเยอะมากเลยแต่ตอนนี้คือสั่งคำไม่ได้เป็นโทษ
0: ใช
1: ่กับทีมของศักดิ์ตอนนี้นะคะ
0: ใช่คิดว่าตอนต่อไปน่าจะได้รู้เรื่องของสั่งคำมากขึ้นนะครับเพราะว่าบทต่อไปชื่อว่าเรื่องของสั่งคำ
1: ได้ทีของสั่งคำแล้วค่ะคืออันนี้นี่มันต้องเป็นซีนค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีซีนของสั่งคำนี่สั่งคำก็คงบอกว่าไม่ไหวแล้วนายโดนใส่ร้ายโดนใส่ร้ายโดนจับผิดมาตลอดเลยนี่ขนาดไม่เคยได้พูดนะเนี่ย
0: ใครๆก็ไม่รักผม
1: ขนาดไม่เคยได้พูดก็ยังถูกว่าอีกไอ้นี่มันไม่เคยพูดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นซีนของสั่งคำละค่ะ
0: ครับ
1: น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสั่งคำโหได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับถูกทำร้ายอะไรบางอย่าง
0: ใช่เหมือนโดนย่ำอยู่ครับตอนนี้
1: และนี่ก็คือล่องไพรนะคะตอนเจ้าปากน้อยอินทนนท์ลำดับที่5จากทั้งหมดเลยนะคะมีอยู่ด้วยกัน14เล่มค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมนะคะพูดคุยกับเราได้ค่ะ
0: 2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
1: ตอนนี้นะคะก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยจริงๆไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรอกคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่แล้ว
1: เข้ามารายงานตัวว่าลูกเนี่ยชอบฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะดิฉันเองไม่แน่ใจว่ามีเด็กๆมาเป็น FC ของร่องไพรของตะเกิ้นบ้างหรือเปล่ามีไม่มีอย่างไรก็ส่งเสียงมาบอกสักนิดนึงนะคะ
0: พูดแล้วก็อยากจะเล่าถึงเหตุการณ์วันเด็กที่มีคุณแม่พาน้องผู้ชายคนหนึ่งมานะครับแล้วก็มาที่บูธของสื่อดิจิตอลของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถามว่านี่บูธพอดแคสต์ใช่ไหมคะอยากจะเจอคุณจิตเด่นเมฆเหลืองหน่อยค่ะก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีก็ทุกคนก็ชี้มาเลยอ๋อนี่คือ
1: จุดใต้ตำตอเลยสินี่
0: ใช่ครับก็น้องเขาก็บอกว่าเนี่ยชอบฟังไซอิ๋วมากอย่างน
1: ี้
0: ก็คุณแม่เล่าให้ฟัง
1: มาตามหาตือป่วยกาย
0: มาตามหาตือป่วยกายงอคงและโซเจ๋ง
1: หลายคนชอบเสียงของคุณจิตรินในช่วงที่สวมบทบรรทุกป้วยกาย
0: ครับผม
1: มันน่ารักดีหลายคนบอกอย่างนั้นนะคะ
0: ครับก็ถ้าชอบบทตัวป้วยกายลองมาฟังตะเกิ้นได้นะครับครับคล้ายครับคลากัน
1: ขณะเดียวกันก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยู่นะคะก็บอกว่ามีลูกสาวบ้างแล้วก็ลูกชายบ้างนะที่เป็นติดตามวรรณกรรมเยาวชนนะคะมีหลายเรื่องเลยแต่ว่าล่องไพรไม่รู้ว่าจะมีเด็กๆคนไหนติดตามฟังอยู่หรือไม่ก็พูดคุยกันได้นะคะ
0: ครับ
1: เอาละแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ออกจากป่าก่อนกันละกันโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะและตอนต่อไปก็นะเราจะไปเจอกับสังคำกันค่ะตกลงเธอเป็นใครกันเฮ้อสังคำค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายดิษฐเดชวัฒนาพรรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เดินหน้ายกระดับคุณภาพยางพาราอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงการแปรรูปพร้อมลดปัญหาสิ่งปนเปื้อนและการใช้สารเคมีที่กระทบคุณภาพผลผลิตล่าสุดกยท.โดยกองจัดการโรงงาน6จังหวัดนครพนมจัดทำนครพนมโมเดลพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วยตั้งแต่เกษตรกรจนถึงการผลิตยางแท่ง STR20 Standard Thai Rubber เพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นด้านตลาดโดยจัดการอบรมให้ความรู้ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม200คนเน้นการใช้กรดฟอร์มิกอย่างถูกวิธีลดสารต้องห้ามและสิ่งปนเปื้อนเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือ DRC พร้อมเชื่อมโยงสู่การผลิตยางมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็

ได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณถนนมิตรภาพแยก

0: หอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
7: Andy Francis
8: 88
0: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อ

0: ยอแม่ทวดเลยครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?
6: Hip hop and

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SH

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip-hop and R&B That's all I want me
5: Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้งพิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

Bye-bye.

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ุ่นติ่งเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: เมื่อไรไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: Every time I see you, I fall in love all over again.
1: Bad FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: ครับผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลันสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมู

0: ยอมแม่ทวดไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระจักขุบาล ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติสมณธรรมมาแนะนำและเล่าเข้าสู่กันฟังเพื่อเป็นปฏิบัติธรรมที่ท่านจะได้ยึดถือปฏิบัติก็ขอต่อเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าสำหรับพระมหาบาลคำว่ามหาบาลนึกว่าจักขุบาลนี่เป็นองค์เดียวกันมหาบาลคือเป็นพี่จุลบาลเป็นน้องทีหลังต่อมาในตาท่านเสียทางพระพุทธศาสนาจะให้นามว่าจักขุบาลท่านกล่าวถึงน้ำใจของท่านมหาบาลผู้เป็นพี่ว่าในขณะที่ท่านไปลาน้องชายตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าน้องชายคัดค้านด้วยท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากน้องชายเตือนว่าพี่ทรัพย์สมบัติของเรามีท่านจะบำเพ็ญกุศลบุญญราศีนั่นทรัพย์สมบัติของเราก็ถมไปไม่จำเป็นที่จะต้องบวชสำหรับท่านพี่ก็ยืนยันว่าการบวชเมื่อภายแก่ส่วนน้องชายบอกว่าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่พอเมื่อแก่ๆจึงให้บวชพี่ชายก็ยืนยันว่าตามธรรมดาคนแก่มือและเท้ามันไม่ตามใจตนร่างกายก็สุดโทรมไปพบนาจชนชราเรียบแรงก็ไม่มีเช่นแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอันว่าท่านน้องชายเห็นพี่ชายไม่ยอมเชื่อฟังก็ร้องไห้แต่ได้ว่าน้ำตาของน้องชายไม่มีความหมายในท่านคิดว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ดีบุตรภรรยาก็ดีเมื่อเวลาที่ตนตายไปแล้วนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะตามไปได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่ไปสู่ประโลกไปเสวยผลความสุขหรือเสวยผลของความทุกข์เป็นอันว่าอารมณ์เบื้องต้นของท่านเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เห็นว่าสารสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เป็นสมบัติของท่านนั้นไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายพี่น้องญาติหรือบุตรภรรยาไม่มีความหมายเป็นอันว่าท่านตัดสินใจแล้วทั้งที่น้องชายกำลังร้องไห้อยู่ท่านก็หลีกไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูขออุปสมบทบรรพชาแต่การอุปสมบทบรรพชาในตอนนี้คงจะเป็นหลังจากพระราธพราหมณ์มาแล้วเพราะว่าในสมัยเมื่อพระราธพราหมณ์บวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกสั่งให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราธพราหมณ์เป็นองค์แรกที่เรียกว่าติสรณคณุอุปสัมปทาขอโทษไม่ใช่ติสรณคณุอุปสัมปทาที่เรียกว่ายติจตุถกรรมเมื่อการบวชมีมาในสามแบบด้วยกันเมื่อในตอนต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังไม่ทรงอนุญาตธรรมดาพระสงฆ์อุปสมบทท่านที่มีศรัทธาได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงอุปสมบทให้เองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาต้องใช้วิธีง่ายๆเมื่อคนเขาต้องการจะบวชต้องกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าสำเร็จการบวช ต่อมาเมื่อประกาศพระศาสนามากขึ้นมีบรรดาพระอรหันต์มากขึ้นแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนามีชาวบ้านเลื่อมใสกันมากที่เขาอุปสมบทบรรพชาบรรดาพระทั้งหลายก็ต้องพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนไกลองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นความลำบากในข้อนี้สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายรับให้การอุปสมบทได้เรียกว่าติสรณคณุคมนุอุปสัมมทาเพื่อเข้าถึงไตรสรณคมพิธีที่ปฏิบัติก็คือให้นั่งกระยองพนมมือว่านะโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสำเร็จการบวชต่อมาเมื่อสมัยราธาพราหมณ์มีความเลื่อมใสใคร่ในบทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ใหญ่ว่าควรจะเป็นกิจของสงฆ์จึงมีพระพุทธบัญชาให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชราธาพราหมณ์เป็นองค์แรกซึ่งมีพระสงฆ์อยู่นานดับเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับรองมีธรรมวาจาจารย์มีอนุสาวนาจารย์มีท่านดับแล้วก็สวดยติกรรมสี่วาระที่เรียกว่าที่เรียกว่ายติจตุธกรรมคือยติสี่หนสำหรับพระจักขุบาลนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรพชาในด้านนี้เหมือนกันเพราะนั้นว่าเมื่อท่านหมดแล้วก็ได้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แล้วประชา5ภาษา5ภาษานี่เขาเรียกว่านิสัยมุตตกะคือมีความรู้พอควรพอที่จะรักษาตัวรอดได้ก็ออกจากสำนักของอาจารย์ได้แต่ได้ว่า5ภาษาแล้วยังมีความรู้เอาตัวรอดไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิสัยมุตตกะนี่เป็นพ้นจากการควบคุมของประชาอาจารย์เป็นอันว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรที่จะหลีกเล่นไปอยู่แต่ผู้เดียวได้อุปัชฌาย์อาจารย์จึงได้อนุมัติขั้นเมื่อปวารณาเป็นสาแล้วคือเป็นสาที่5เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วคำว่าปวารณาก็หมายความมอบหมายซึ่งกันและกันว่าท่านทั้งหลายเห็นอยู่ก็ดีได้ฟังอยู่ก็ดีได้ยินก็ดีสังคัมภันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาไปสังกายวาวทันตุมังอายัสมันโตนุกัมปังอุปาทายะซึ่งแปลง่ายๆว่าท่านเห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีรังเกียจก็ดีขอตักเตือนข้าพเจ้าด้วยต่างคนต่างปวารณาตัวให้เพื่อนตักเตือนเมื่อเวลาที่ทำความผิดพระธรรมวินัยเป็นอันว่ามาออกพรรษาแล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถวายบังคมแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างความจริงท่านทราบเพราะว่าเป็นระเบียบเป็นการในการเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระวิชิตามารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุดูก่อนภิกษุในศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธธุระหนึ่งกับวิปัสสนาธุระอีกหนึ่งธุระในศาสนานี้มีสองอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีธุระทำมาค้าขายทำไร่ไถนาไม่มีธุระมีคันธธุระและวิปัสสนาธุระพระมหาบาลยังกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตามารว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าคำว่าคันธาธุระเป็นมีอย่างเป็นประการใดพระเจ้าค่ะ วิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขุดูก่อนภิกษุธุระนี้คือการเรียนนิกาย1ก็ดี2นิกายก็ดีจบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีคำว่านิกายในหมายความหมวดใดหมวดหนึ่งก็ดีหรือสองหมวดก็ดีหรือว่าจบพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพระพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันธธุระหรือว่ากิจการอันใดของสงฆ์ที่จะพึงมีอยู่ช่วยกันดูแลสมบัติของสงฆ์และช่วยกันทำกิจของสงฆ์อย่างนี้ชื่อว่าคันธธุระส่วนการเริ่มตั้งใจส่วนการเริ่มความตั้งใจสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพฟังให้ดีนะส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการทำติดต่อกันถือว่าถือเอาพระอรหันต์ของภิกษุผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบมีความประพฤติคล่องแคล่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระนี่ความจริงพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติในธุระทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนนี่เป็นมติของผมและก็ทุกๆมติที่ท่านหลายที่ทำกันมาได้ดีแล้วไม่มีใครเขาแยกตนไปเฉพาะวิปัสสนาธุระถ้าอยู่ร่วมกันก็ต้องมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระถ้าแยกไปเฉพาะวิปัสสนาธุระอย่างเดียวปล่อยให้คนอื่นทำคันธธุระไปด้วยวิปัสสนาธุระไปด้วยก็ชื่อว่าเอาเปรียบพระพุทธศาสนาถือว่ามีกำลังใจแคบขาดวิริยะหรือว่าขาดการช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาอย่างนี้บรรลุมรรคผลช้าเพราะว่าการเก็บตัวสงัดมีอารมณ์เครียดไม่มีผลเป็นอันว่าแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลการเก็บตัวสงัดอยู่ในที่โดยเฉพาะสมถะอาจจะดีวิปัสสนาอาจจะดีแต่ว่าพอมากระทบเสียงเข้าหน่อยเท่านั้นเขาจะปรากฏว่าความดีคืออารมณ์สงัดของจิตจะสลายตัวไปนี่ผมโดนมาแล้วกับตัวเองอยู่ในป่าช้าแบบสบายอยู่ในป่าสบายเก่งมากจะเข้าจะออกสมาธิหรือว่าฌานสมาบัติเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์แต่พอเข้ากลุ่มคนเข้าได้ยินเสียงคนเขาตอนนั้นแหละมันเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อทางไหนเป็นอันว่าถ้าเราจะปฏิบัติดีได้ก็ต้องหนึ่งคันธธุระทำด้วยวิปัสสนาธุระทำด้วยสมบัติใดเป็นสมบัติของพระศาสนาต้องตั้งใจช่วยกันรักษาเว้นจากมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ไม่สมควร อันนี้จิตใจจึงเข้าถึงในฐานะเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ อันนี้เรามากล่าวขึ้นท่านพระมหาบาลพระมหาบาลยังกราบทูลพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระองค์บวชแล้วต่อเมื่อภายแก่หมายความบวชเมื่อตนกำลังแก่ๆอยู่แบบนี้ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่จักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขอพระองค์ได้โปรดพระมหากรุณามีพระมหากรุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าโปรดสอนวิปัสสนาธุระแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จึงได้สัตว์บอกพระกรรมฐานแก่พระมหาบาลดังนี้พระศาสดาทรงตรัสบอกพระกรรมฐานว่าเธอจงปฏิบัติตนในฐานะผู้ไม่ประมาทจนกระทั่งถึงอรหัตตผลแก่พระมหาบาลหมายความว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารสอนแบบย่อๆให้หนึ่งให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันร่างกายเป็นอนัตตาขอเธอจงวางภาระในร่างกายเสียเห็นร่างกายเราก็ดีเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็ดีทำความรู้สึกแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นอย่าเอาจิตไปผูกพันในร่างกายของเราและร่างกายของบุคคลอื่นและจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบย่อๆเพียงเท่านี้หลังจากนั้นท่านกลับถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระจินดาสีเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติในป่าและจึงได้แสวงหาบรรดาเพื่อนที่สุที่จะไปด้วยกันได้ประมาณ60รูปจึงได้ออกเดินทางพร้อมกันกับเธอทั้งหลายเหล่านั้นระยะการเดินทางเข้าป่าไปไกลประมาณ120โยชน์ถึงบ้านชายแดนหมายความอยู่ในป่าลึกเข้าไปไกลคนไกลคนหมู่ใหญ่แต่ว่าใกล้คนหมู่เล็กเข้าไปถึงบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งจึงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพร้อมบริขารเข้าไปปฏิบัติในบ้านบรรดาประชาชนนั้นหลายในบ้านนั้นเห็นภิกษุทั้งหลายคณะนี้เข้าเมื่อเกิดศรัทธาประสาทะด้วยจริยาวัดของท่านน่ารักน่าเรื่มใสน่าไหว้น่าบูชามีจิตปรารถนาใคร่จะบำเพ็ญกุศลกับพระคณะนี้จึงได้แต่งอาสนะและนิมนต์ให้นั่งเพื่อถวายพัตตาหารอันปราณีตเท่าที่จะพึงทำได้ยิ่งขาถามว่าพระคุณเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นหัวหน้าจะได้กล่าวตอบว่าพระอุบาสกโลบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ตามที่มีความผาสุกเพราะในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นมีบุคคลผู้มีความรู้ที่เรียกว่าบัณฑิตมีความรู้สึกอยู่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านี้จะแสวงหาที่จำพรรษาจึงได้กล่าวอาราธนาว่าท่านผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่รังเกียจขอได้โปรดอยู่ณที่นี้ตลอดพรรษาไตรมาสเถิดพระผู้เป็นเจ้าขอรับคณะข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสรณะแล้วถือศีลคำว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งคือถือศรณาคมสามประการคือตั้งอยู่เคารพในคุณความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ที่เราบอกว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็อย่าพากันถือศีลให้บริสุทธิ์บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเราได้อาศัยได้กุลเหล่านี้จะทำการออกจากภพนี้ได้มีกำลังใจของท่านทั้งหมดแต่ท่านไม่ได้คิดอย่างอื่นที่ไปนั่นต้องการอย่างเดียวคือจะต้องการหนีจากภพของการเกิดเพื่อหวังพระนิพพานต้องการอรหันต์เมื่อเห็นเขานิมนต์ก็ดีใจได้รับนิมนต์บรรดาประชาชนหลายเหล่านั้นรับปริญญาของท่านหลายแล้วก็ได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารคำว่าวิหารนี่ไม่ใช่วิหารอย่างที่เราสร้างกันเป็นตึกเป็นตึกมันเป็นที่อยู่เฉพาะชั่วคราวของบรรดาภิกษุทั้งหลายที่ไปเจริญสมณธรรม ซึ่งมีพระรุ่นก่อนๆไปอยู่ก่อนแล้วเวลานี้ขาดพระเขาดีใจจะไม่ทำที่นั้นให้สะอาดจัดที่อยู่ในกลางคืนไว้จุดหนึ่งแล้วจัดที่อยู่ในกลางวันไว้จุดหนึ่งแล้วก็มอบถวายบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีท่านมหาบาลเป็นหัวหน้าเข้าไปปฏิบัติในบ้านตำบลนั้นเป็นประจำคือมันก็มีที่ไม่มีที่ไหน มันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่เดียวเท่านั้นก็ไปอาศัยหมู่บ้านนั้นทรงชีวิตเป็นประจำและในหมู่บ้านนั้นก็มีหมออยู่คนหนึ่งเข้าไปหาบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านหลายและประวารณาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมดาในที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกอยู่บ้างคือการป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความไม่ผาสุกคือความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเพจะทำเพศัจวาถวายเพื่อจัดยามาถวายที่ต่อไปแล้วก็มาว่าถึงความเปลี่ยนของท่านมหาบาลท่านกล่าวว่าในวันจำพรรษาพระเถระเริ่มเรียกภิกษุทั้งหลายเรานั่งเข้ามาพร้อมกันคือคณะที่ไปนะท่านเป็นอาวุโสที่สุดแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะให้ไตรมาสนี้น้อมไปด้วยอิริยาบถอะไรฟังให้ดีนะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนตอบท่านว่าอยากให้น้อมไปด้วยอิริยาบถ4คือนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างเพื่อการเจริญพระกรรมฐานเพื่อทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าย่อมสำเร็จได้โดยอิริยาบถทั้ง4ท่านเถระจึงกล่าวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรละหรือพวกเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะว่าพวกเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ศัพท์นี้ฟังยากนิดเป็นศัพท์ไพ่คำของพระบาลีท่านกล่าวว่าคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ก็แสดงว่าการทำอะไรนั้นจะอวดอย่าทะนงตนอย่าคิดว่าตนดีคนที่จะดีจริงๆต้องจำบาลีไว้ว่าอัตนาโจทยตานังถ้าพูดตรงนี้ท่านหลายก็คงจำได้ผมพูดทั้งปีหลายสิบครั้งเพื่อจงเตือนได้ตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดความชั่วของตนเองเป็นสำคัญถ้ามองแต่ความดีความชั่วมันก็จะเลยหัวไปถ้าเรานั่งมองความชั่วไว้เป็นปกติไว้นั่นก็ชั่วนี่ก็เลวจะได้พยายามแก้ไขความชั่วความเลวให้สิ้นไปเมื่อความชั่วความเลวไม่ก่อจิตไม่ก่อใจท่านคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ว่ากันท่านต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านหลายไอ้คนมีอัตยาสัยงามจำพวกเดียวจะเพิ่งทรงยินดีเพิ่งให้ทรงยินดีได้ที่หมายความว่าพระพุทธเจ้านะไม่ยินดีสำหรับคนที่มีความโอ้อวดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายินดีเฉพาะบุคคลที่มีนิสัยงามไม่โอ้อวดไม่เสียดสีไม่ยกตนข่มท่านไม่ทันลงตนเห็นตนว่าเลวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ต่อไปท่านกล่าวว่าก็ขึ้นชื่อว่าอิริยาบถ4เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้มีความประมาทแล้ว ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายลำดับนั้นบรรดาภิกษุนั้นหลายก็ถามว่าแล้วก็พระคุณเจ้าจะอยู่ในอิริยาบถไหนครับพระมหาเถระกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมจักให้ไตรมาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถทั้ง3คือนั่งนอนยืนขอโทษยืนเดินนั่งไม่มีการนอนที่เราเรียกว่าเอสัจจิท่านดาวิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันให้สาธุการว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะดีมากหรือดีน้อยก็เป็นอันว่าต้องจบดีกันแค่นี้เพราะมองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่หรือว่าโอกาสหน้าฟังต่อกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้สดับแล้วจงจำปฏิปทาขบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายประมาณ60พวกมีไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรกับความสามารถของท่านสำหรับเรื่องพระเจ้าคุณบาลวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีลำดับต่อนี้ไปก็จะนำเรื่องพระเจ้าคุณบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเมื่อในตอนก่อนนั้นจะหยุดลงไว้ตอนที่พระจักขุบาลได้นัดหมายกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะปรึกษากันว่าพรรษานี้เราจะปฏิบัติในอะไรอิริยาบถใดบ้างบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นลูกน้องก็กล่าวเปลี่ยนว่ากระผมจะอยู่ในอิริยาบถ4ครับอิริยาบถ4คือการปฏิบัติที่การนั่งเดินยืนนอนถ้า4อิริยาบถแสดงว่าสำหรับพระเจ้าคุณบาลและท่านมหาบาลจำชื่อให้ดีนะครับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระเจ้าคุณบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบาลบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวท่านเองที่ว่าปาริตะบ้างเพราะได้โปรดอย่าฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเถระได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิริยาบถ3คือนั่งยืนเดินแต่ความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้แต่ว่าที่พระเจ้าคุณบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแก่ท่านหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่างคือ1อัตตกิลมัฏฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลลำบากเครียดอีกรายการหนึ่งสำหรับกามสุขานิการนิโยคคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันกามสุขานิการนิโยคกามะแปลว่าความใคร่เวลาปฏิบัติอยากจะสำเร็จแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้นี่แปลรมพุ่งสร้างแปลการของตัณหาแล้วปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านำตัณหามันแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจเราก็ละไม่ได้เพราะกลายเป็นครบตัณหาไปควรปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอทำใจให้สบายสบายให้ไกลกายให้เสียอย่าให้ทุกข์นักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะเป็นเหตุบรรลุมรรคผลแต่ว่าที่พระจักขุบาลต้องทำอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านทั้งท่านหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้า ทางพระบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเถระคือจักขุบาลนับตั้งแต่บัดนั้นวันเข้าพรรษาเป็นต้นไปท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งสิ้นคำว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือเนสัตชิแต่ความจริงเนสัตชินี่ก็ถือก็เป็นจังหวะ เวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราก็นั่งแต่ถ้าว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควรไม่ใช้เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระจักขุบาลนี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อ1 เดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้ง2 ข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุท่านบำเพ็ญเพียรสมณธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิ้นถ้าเวลารุ่งขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนไม่เวลาวิขาจารย์คือเวลาบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์อีก60 รูปเข้าไปสู่ในสำนักของพระเถระแล้วกราบเรียนว่าท่านเจ้าข้าเวลานี้เป็นเวลาที่ขาจารย์ขอรับพระเถระก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงถือบาตรและจีวรของผมออกไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตนออกไปแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของท่านมีน้ำตานองอยู่มีความสงสัยยิ่งได้กราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับพระเถระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมบรรดาภิกษุนั้นหลายท่านกล่าวว่าท่านขอรับหมอปวารณาละไว้ไม่ใช่หรือขอรับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่านนั้นหลายเมื่อบรรดาภิกษุนั้นหลายได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอครับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หุงน้ำมันส่งไปถวายท่านพระเถระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ำมันหยอดในจมูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมูกก็ต้องคิดว่าท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่งนั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในเนสัจจิจริงๆถ้าเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอดนั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคำว่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายว่าไปบิณฑบาตน้อยเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของท่านลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเถระก็ตอบว่าใช่ท่านอุบาสกมายังถามว่าท่านโยคะถ้าผมหุงน้ำมันส่งไปถวายพระคุณเจ้าได้หยอดทานจมูกแล้วหรือครับพระเถระก็ตอบว่าหยอดแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเถระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่เพราะการยังเจ็บยังปวดอยู่มันยังไม่คลายตัวหมอคิดจะงนในใจแล้วก็คิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงับให้หายได้ด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเป็นไหนแต่คุณเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าข้า น้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดก็รับพระเถระฟังแล้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันมันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดมันไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเองถ้าจึงได้หลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คำว่าวิหารนี่จำให้ดีว่าเป็นที่อยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารวิหาระเนี่ยแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอนยังได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมูกท่านได้เรียนถามท่านว่าท่านเจ้าค่ะน้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระก็ไม่ตอบท่านก็นิ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรมในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่หรือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรก็ได้ขอพระคุณเจ้ากรุณานอนแล้วก็หยอดน้ำมันตาจะได้หายถึงสรับพระเถระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใครญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านท่านปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่ในปาลิต

ท่านขนานับตัวคนท่านผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่นี่หมายความว่าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขณะใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหมดจากบุญวาสนาบารมีในการเป็นเทวดาหรือพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภูมินี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับถ้าท่านเป็นผู้มีจักษุบอดแบบนี้หมายความในชาติก่อนๆนะเคยตาบอดมาแล้วนับขนาดมาไม่ทนทำไมจึงจะมาสนใจกับไอ้ตาบอดชาติเดียวที่จะไปนิพพานกันนี่ได้คิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกำหนดได้ว่าที่แม่ไม่เคยกำหนดได้ว่าสังสารวัฏนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจักไม่นอนจนตลอดเวลา3เดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นจะสุขของท่านเองจะชิบหายที่จะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักษุเราจะสนใจกับศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งมรรคมุ่งผลให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานให้ได้นี่ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ำใจของพระจักขุบาลแต่ผมให้ดูน้ำใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนำให้ท่านว่าจะต้องนั่งอย่างพระจักขุบาลต้องทรมานอย่างนี้ยังถือเป็นกำลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สำคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สำคัญมันจะพังมาไปก็เชิญให้มันพังไปเราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าวันจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกำลังใจของท่านหลายถ้าไม่ยึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว่าจักษุคือในตาที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดแล้วหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็เหมือนกันมันพังไปมาไหนก็เชิญฉันไม่แยเสกับเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการแม้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เฉือนให้มันหมดไปให้กล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุไหนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสุดเจ็ดโสมเสียก็เชิญจะประมาทอยู่ทำไมจะเอาใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดโสมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดโสมไปเสียเถิดสิ่งทั้งหลายนะจะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาภตายศเป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเหตุไหนจึงประมาทโยจักษุของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญเมื่อรูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นก็คือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรรพสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้มันจะแตกไปก็เชิญ
ตาดี

ตะเหตุไหนท่านจึงประมาทอยู่ที่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเท่าในพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ถ้าวางกายเสียได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่านพระเถระให้โอวาทแก่ตนด้วยวาระทั้ง3ครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมูกแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาตหมอเห็นแล้วจึงถามว่าท่านโยคะท่านเป่าน้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเถระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสียท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำซากแทรกท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หุงน้ำมันถวายท่านแล้วกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหุงน้ำมันถวายพระผู้เป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชีพเพราะด้วยน้ำมันที่ถวายไปนี้ถ้าหยอดในจมูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีที่ยาเขาสักจริงพระเถระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสู่วิหารคิดในใจว่าที่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วอย่าได้ละอิริยาบถสินะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนวาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะทรงไว้ไม่ยอมละถ้าท่านกล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแต่ต่อมัจจุราชที่หมายความมันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่กายมันจะพังมันจะตายเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกิเลสก็ดับเป็นพระอรหันต์เมื่อก่อนไม่ก่อนและไม่หลังจากกันใกล้ดวงตาแตกกับความเป็นพระอรหันต์นี้พร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กำลังใจตัดว่าตาก็ดีหูก็ดีร่างกายก็ดีของที่เน่งก็ดีมันจะพังก็จังมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอนเพราะมันยังไม่ครบ3เดือนในเวลาวินดาบาทบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายไปเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาที่ขาจารย์ขอรับพระเถระถามว่าถึงเวลาบิณฑบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายที่สุดนั้นหลายก็กราบเรียนว่าถึงแล้วขอรับท่านพระเถระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนั้นหลายไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหวที่สุดนั้นหลายกล่าวว่าท่านเราขอรับท่านบอกว่าตาของผมนะมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอท่านหลายไปกันก็แล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ำตาไหลรอบพระวัดผู้เจริญ
ท่านอย่าได้คิดเย็นไปเลยครับพวกกับผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตบรรดาชาวบ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมหาเถระจึงถามว่าท่านเจ้าค่ะพระผู้เป็นเจ้ามหาบานไปทางไหนซะเลยเจ้าค่ะบรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบว่าเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเสร็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างฝากพระถวายชาวบ้านคนก็ถือของทั้งหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้วิ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านท่านปลอบว่าท่านโยคาข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยแล้วก็ลากลับนับตั้งแต่นั้นมาเขาทั้งหลายก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างไปถวายท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสำหรับฝ่ายพระเถระเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วก็กล่าวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย60รูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้ว่าอยู่อย่างนั้นท่านจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทุกรูปสำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขวิปัสสิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปริสัมภิทาญาณอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็นปริสัมภิทาญาณสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชรพิญโยมันเป็นของไม่แปลกทั้งนี้อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ได้แต่ทำไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณขอเรื่องความสงสัยสักนิดหนึ่งว่าระดับข้ออรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาภิญญา6ก็ปฏิสัมภิหรือว่าวิชา3มันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักขุบาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอนอาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสมาบัติ8จนพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานและอรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียวเพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักขุบาลท่านไม่นอนท่านนั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติ8เพื่อได้รูปฌาน4และอรูปฌาน4เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติ8แล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันธ์5ตามที่กล่าวมาแล้วมาตามแบบฉบับของพระจักขุบาลคือแบบฉบับของท่านไม่ผิดมาควบคุมการควบกับสมาบัติ8เป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นปริสัมภิทาญาณ
ถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณสำหรับปฏิสัมภิทาญาณนี้เราก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตั้งแต่ฌานโลกีไม่ได้อรหันต์ท่านทั้งหลายคำแนะนำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เฒ่ามองดูเวลาก็หมดเสียแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟัง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2500